จะเอาขาทางเก้าว่าแค้นง่อยกึดกึดลองก่อยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมี่ยงอมหน่อย

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้เจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ TM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 เมกะเฮิรตวิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแฮมวันหนึ่งเนาะนะครับก็ทักทายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันเนาะห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนาะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับยังใช้บัตรได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: บ่แม่ยามแล้วนะบ้านเนี่ยไหลเฮายังหมูยังแม่เพราะบ่เกิดเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสักหน่อยโอ้อินดูตัวเนี่ยอินดูมันเป็นอย่างใดเนี่ยโอ้ยังมาสลบได้สลบแบบนะฮะอินดูแต่หนอเป็นอย่างใดเนี่ยนะฮะป้าก็อินดูแบบจะเงียดได้เฮ้ยคุณอาลา

คะมหันสภาพก็แม่หันใจตึงบ่มีไผช่วยได้อย่างที่เหมือนตัวคนเดียวอยู่ในโลกนี้

0: ถลาถลาเป็นยังไงพ่องนี่ฮะฮะใจดีก็ลูกแหละลูกแหละ
1: ตัวนั้นนะเจ้า
0: โอ้เต่าตัวนั้นน่ะวันเนี้ยป้าไปเอามาได้เหลือแต่เอี้ยโอ้กับป้าไหวอุทาลาอย่างมาเอ็นดูฮักแต่ฮักว่าเต่าตัวเนี้ยป้าก็บอกงูน่ะว่ามันเกี่ยวข้องอย่างกับอุทาลาเนี่ยไปได้แม่เหลือแต่เอี้ย
1: แม่อย่างแม่จะต้องเป็นอย่างอี้ตัว
0: ป้าอยู่ได้ประเมินหนึ่งป้ากลัวกลัวป้าเสียทีมาป้าสองป้าจะไปแล้วนะ
1: แสดงว่าแสดงว่าแม่ตตัวนี้ตายแล้ว
0: ตายแล้วแม่เหนือป้าจะคอยแล้วนะเดี๋ยวป้าเศรษฐีจะมาป้าซอยนะ
1: แม่ยังเป็นเวรกรรมเป็นเวรกรรม

ปกครองบ้านเมืองราชดรอยู่สบายมันเกื้อบ่วุ่นวายอย่าเดือดร้อนก็พี่ก็จะอู้ก็เตวีเฮียก่อนนะก็มีก็เพียวนางสันนุงปกครองก็เกื้อบ้านข้ามเจ้าผู้เขากับผู้ผู้ผู้คนอานอแม่ก็มีตึงทหารนะสนุมก็มีมากก็อยู่มาตึงมึงก็ตึงวันนะอันใดตึงบ่วิตก็อันใดตึงบ่ขาดอย่าบอกกับเทวีน้องนาดอันใดก็ลุ่งเรืองเสียงยังแถมกรรมจะอู้กับป้าน้องสะกรรมในหัวในวางอันใ

0: พาะผู้มีน้องผู้คู่ชีวิตนะครับ
1: น้องก็มาดีอกดีใจเมื่อพี่มาแนบข้างก็พร้อมโดยลูกแถมนั้นมันตึงนะอะไรหายห่วง

0: ปีตีเวรน้องเหย
1: พระเจ้าเจ้าปี่
0: ตั้งแต่เจ้าปี่ปกครองบ้านเมืองมานี่ราษฎรก็อยู่ดีสบายกันผู้คนบ้านเมืองของเฮาก็อุดมสมบูรณ์ดีน้องจะว่าจะได้น้อง
1: น้องก็ดีใจบาดเจ้าเจ้าปี่ที่ว่าเจ้าปี่น่ะเป็นคนตีดีปกครองประชาราษฎรของเฮาเนี่ยล่มเย็นเป็นสุขตายปอปอเฮาก็ยังมีลูกของเฮาซึ่งเดินตามป่อกับแม่บาดเจ
2: ้
1: า
2: ไว้ชาบาดเจ้าป่อพญา
1: อาเจริญตัว
2: เดี๋ยวได้ข้าบาดพร้อมครับทหารแล้วก็ตันเสนาได้ไปตรวจราชการบ้านเมืองเฮาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกอย่างแม่นก่อทุกอย่างบ่มีอย่างเดือดร้อนแต่บัดเดี๋ยวนี้มันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นภายในเมืองของเฮา
1: ฮะ
0: มีเหตุอะ
3: ห
0: ยังกะ
3: คือเหตุ
0: อะหยังอามัด
2: ไว้สาบัดเจ้าแต่เป็นเรื่องตรวจราชการบ้านเมืองเฮาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกอย่างแม่นก่อทุกอย่างบ่มีอย่างเดือดร้อนแต่บัดเดี๋ยวนี้มันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นภายในเมืองของเฮา
1: ฮะ
0: มีเหตุอะ
3: ห
0: ยังกะ
3: คือเหตุ
0: อามัด
2: ไหว้สาบัดเจ้าแต่เป็นเรื่องดีอาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีงามของบ้านเมืองของเฮาชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยราษฎรเนี่ยบำเพ็ญอันทำมาหากิน
1: มีเรื่องอะไร
2: ปากันไปดูต้นโพสไลคำปรากฏว่าออกที่3แยกเขาเล่ากันมาข้าบาทนี่ได้ยินกับหูแต่บ่ได้หันกับตาบาทเจ้าแล้วก็มีต้นโพต้นนั้นมีเกิดอัศจรรย์ไปนั่งมันจะมีเสียงดนตรีมังโหรีปัดฟ้องฟ้องคนใดไปอยู่นี่มันจะใครฟ้องล่ะเจ้าม
0: ันเป็นความจริงกะเห็นความจริงกะอาบาท
2: บาทเจ้าข้าบาทขอรับด้วยเก้าด้วยกระหม่อมว่าเป็นความจริงบาทเจ้า
1: แน่ใจได้อย่างไรเพราะว่าตันอาบาทเสนาก็ไปเจ้าได้ไปหันกับหูกับตาเนี
0: ่ยแม่นแล้วทีวีน้องเหย
3: เพราะว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานี่บอกว่าพ่อค้าไม่ขายที่ไปดูเนี่ยก็ได้ไปหูไปหันเล่ากันหมด
0: แต่ถ้าว่าอามาตเสนาอู้ความเท็จมาหัวจะลุดออกจากบ้าแต่ถ้าเป็นความจริงข้าเนี่ยจะเลื่อนข้อนเ
2: ฮ้อเนี่ยไว้ฉาบาทเจ้าขอรับด้วยเก้าด้วยกระหม่อม
0: แม่น
2: ข้าตีข้าบาททูลมานี่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเล่ามาบอกเป็นความจริงขอเจ้าป่อพญาตั้งขอตัดเสนาได้บาทเจ้า
3: คือว่าเรื่องนี้ถ้ามันเป็นความจริงนี่ต้นโพต้นนี้ร่างจะเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเจ้าพ
0: ่อแม่นะลูกฉันทะบัดนี้หมายความว่าที่เขาอู้นี่เป็นความจริงแล้วเขาจะแย่งได้ท่านอามาตย์พูดเขา
2: วายสาบาทเจ้า
0: ขอออกความคิดคือข้ากำว่าเขาจะแย่งอย่างไรที่ข้าจะได้หันต้นไม้ต้นนี้ที่มันเป็นเสียงเพลง
2: บัดเดี๋ยวนี้
0: ต้นไม้ต้นทองต้นเงินอย่างเงี้ย
2: ข้าบาทกึดไว้ในสมองว่าถ้ามันเป็นความจริงต้นโพต้นนั้นจะต้องเป็นต้นโพพิเศษแล้วตอนนี้กลัวคนชาวบ้านชาวเมืองจะปักกันไปฟันไปลบวังลบทิ้งหรือไปขุดไปทำลายข้าบาทว่าเรื่องมันกำลังเกิดขึ้นมานี้อยากขอเจ้าพ่อช่วยบัญชาเกณฑ์ทหารคนใดคนหนึ่ง
1: ไ
2: ปเฝ้าไว้บ่ฮือไผมาตัดมันตัดมันทำลายบาดเจ้า
0: เอา
4: ไว้สาเจ้าพ่อพญาเอาอย่างอี้ดีกว่าในเมื่อท่านเสนาทูลมาอย่างอี้ท่านอามาตย์ก็ทูลมาอย่างอี้ข้าบาทขอรับอาสาไปพอก่อนถ้าว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างเรื่องอย่างใดข้าบาทก็จะรายงานให้เจ้าพ่อพญาได้รับรู้ได้รับทราบกุเรื่องไว้สาเจ้ารวด
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าเนาะ

0: เดี๋ยวนี้บอกก็ดีใจอุทราก็ดีใจที่แม่น่ะ
1: อุทราอุทรามาอยู่อย่างนี้อ่ะฮะ
0: อันยังไอ้มนอันยังลงมนเจ้าน่ะ
1: บ่ดีนี่คนนะ
0: เจ้า
1: คนมันเฮานักขนาดนั้นพุ่นมาช่วยกันน่ะมาช่วยกันโลกอันต้นไม้โพสไลค์คำอ่ะ
0: ต้นไม้โพสไลค์คำก็ลงมนมาหาอย่างอุทรานี
1: ่คนมันเฮานะบ่ดีเพิ่นไปกู้คนอ่ะจ้างเอามาจ้างมาหลักก็ได้มาหลักก็ได้มาถึงมาออกเหลืออุทาราคนเดียวได้บ่เดี๋ยวนี
0: ้อุทาราก็เป็นแค่แม่หญิงเจ้าบ้านธรรมดาจะไปตึดเป็นโรคอันหยังมันได้ล่ะเจ้าอุทาราน่ะเลี้ยงควายอยู่กลางต้นอุทาราบ่ค่อยไปนะเจ้า
1: โอ้ไปนะอันนี้เป็นแอดแน่ตั้งหลวงนะเพิ่นสร้างแม่นะลุงมาบอก
0: เพ
1: ิ่
0: นสั่งมาเอาแล้วจะยังอย่างใดนี่เนี่ยอุทาราจะแปลว่า
1: โอ้บ่ฮู้ไปร้องพอกะมันเหลืออุทาราคนเดียวได้บ่เดี๋ยวนี้บ้านเฮาเพิ่น

0: Mojete.
1: มันเกินน่ะอันนี้คำสั่งอาจจะมากเกินจะมาพอกว่าเบอร์มันก็ห่านในกันว่ะเนี่ยกับท่านเสนาเนี่ยมันมาทำมาได้มีเสียงเพลงตัวอย่างนี้ก่อนโอ้โหเลย
2: ดูฟังเพลงมันกับเพลงมันอาจจะจันยิ่งกว่าหัวเป็นเทียดข้าบอกเคยหัวบอกเคยหันผู้สู่เขายาเข้าใกล้ตอนนี้ได้รับอาจยาจากเหนือหัวตั้งเจ้าเพื่อข้าเนี่ยมัดถอนเอาต้นโคต้นนี้
1: ไปปลูกยังในหัวในหวังหยดขึ้นแหมเลี้ยวเดี๋ยวก่อนไปขาต้านเจ้าเหนือหัวลุงบอกว่าเนี่ยอุทัยละเนี่ยตำนานที่ยังเป็นที่ลุงบอกไปแล้วบ่เชื่อ
2: เดี๋ยวข้าจะเป็นคนหอนมู่สู่เขาก็มีสิทธิ์
1: เดี๋ยวมันต้องเจอหน้าผ่อนผ่อนต้นโพขนาดนี้มันจะแก่จะเหี่ยวอยู่ได้เดี๋ยวมันจะแก่แต่ก็มีกำลังนะโอ้เสียงเพลงมันม่วนนะ
3: เพลงมันก็ม่วนตอนนั้นท่านเสนา
1: เราฟังก็ให้รับนะผมบอกแล้วท่านเสนา
2: ท่านอามาตย์นี่แก่แล้วจะมีพลังอย่าไปจักออกได้ไปดึงออกได้น่ะนะโอ้เสียงเพลงมันม่วนนะเพลงมันก็ม่วนตอนนั้นท่านเสนาเราฟังก็ให้รับก็ให้รับนะโอ้เสียงเพลงมันม่วนนะเพลงมันก็ม่วนตอนนั้นท่านเสนาเราฟังก็ให้รับก็ให้รับนะโอ้เสียงเพลงมันม่วนนะเพลงมันก็ม่วนตอนนั้นท่านเสนาเราฟังก็ให้รับก็ให้รับนะโอ้เสียงเพลงมันม่วนนะเพลงมันก็ม่วนตอนนั้นท่านเสนาเราฟังก็ให้รับก็ให้รับนะโอ้เสียงเพลงมันม่วนนะเพลงมันก็ม่วนตอนนั้นท่านเสนาเราฟัง
0: ที่จะดึงต้นโพตรงนี้ออก
1: โอ้นต
2: รงเอาเลยฮะเสนา
0: เอาไปปลูกในเวียง
1: โอ้
0: โ
1: อ้ฮันก็ต้นโพต้นนี้อย่างธรรมดาแล้วกันนี่ฮะ
3: มันไปปลูกกับบะหิงก็ว่าจะได้วะ
1: ก็ต้นบะเต่าใดนี่
0: ฮะเสนาขอดึงตั้มขอถอนตั้ม
3: โอ้มันเป็นต้นพิเศษบะถ้าถอนมันเอาไปบะคีบัน
1: เกิดมาบะเคยหู้เคยหัน
3: ข้าว่าแล้ว
1: เดี๋ยวไปดีกว่า
4: คนละ
3: เอาไว้ฟังเพลงดีกว่า
1: เอาประเดี๋ยวนี้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยผู้คนเนี่ยฟ้ากันถอนนี่
4: เจ้าบ้านเฮานี่ป้ากันทอนหมดนะครับเหลือก็อุทราคนเดียวครับ
1: อ๋อใครก็ถอนไปแล้วข้าก็ถอนแล้วบ่ออกฉะนั้นอุทราเนี่ยมันเป็นลูกเต้าเราไผมาแล้วยัง
4: มาแล้วครับครับ
0: เดี๋ยวก่อนอุทรา
1: แดง
0: เนี่ยขนาดท่านอมัดแข็งแรงเป็นทหารฝึกมายังถอนบ่ออกไม่ยิงตัวเมื่อกี้มันจะไปแย่อย่างได้ท่า

0: เอาเถอะท่านเจ้าพญาเหนือหัวบอกว่าต้นโพต้นเนี้ยต้องเอาไปปลูกในหัวในวังหือได้ถ้าไผ่คนใดเอาไปปลูกได้เป็นพ่อใจเปิ้นจะบูมวันเน็ตคือเต็มตี้ถ้าเป็นแม่ยิงตี้บ่มีลูกมีหัวตัดเจ้าเหนือหัวจะเอายกตำแหน่งพระมเหสีฮือ
1: โอ้เอาเลยอุทระเอาเลยโอ้โห
2: พอเตวบุตรเทวดาที่รักษาต้นโพสลายต้นนี้
0: มีเสียงเพลงมันม่วน
2: ถ้าว่าอุทลาเนี่ยยังมีบุญญาธิการอยู่ก็ขอดลบันดาลอุทลาเนี่ยได้ยกต้นโพสลายต้นนี้ขึ้นได้แล้วก็ในเมื่อแล้วก็ต้นโพสลายต้นนี้ถ้าหากว่าเป็นแม่จริงถ้าบุญอุทลาน่ะให้ขอบุญคุณบุญของแม่ที่มีอยู่เนี่ยจะโดนบันดาลพระอุทลาเนี่ยได้ยกต้นโพสลายต้นนี้ได้ไปอยู่ในวังถ้าเป็นแม่ก็ของอุทลาเนี่ยได้ยกต้นโพต้นนี้ขึ้นแล้วแม่จะได้ไปอยู่กับอุทลาที่ในวังสาธุเจ้า
1: เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุทลาเอาเลยอุทลาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย
0: นี่นี่ผู้ถือเต้านี้โอ้แม่นางบุญญาธิการนักเต็มนะแปะ
3: นับถือโอ้โหโอ้โหโอ้โหอนามัดที่นางอุทลาอันเนี้ยสงสัยจะได้ยกขึ้นเป็น
0: ป่ะ
3: สามเต็มแน่นอน
0: เอาตลกเอาตลก
3: มี
0: ต
3: ลกเลยช่วยนางนาง
0: ช่วยนางช่วยนำต้นโพต้นนี้

要避雷冲刺。กิริยาท่าทางก็ดูเหมือนอย่างทรงปังวันเป็นแม่เมืองแม่บ้านน้องเป็นสตรี

0: ้ให้สาบานเจ้าจังติวันนี้น้องนางได้เอาพวงมาลัยมาถวายเจ้าพี
1: ่โอ้ฝีมือการห้อยพวงมาลัยของเทวีน้องพี่นี่ก็ยังงามเหมือนเดิมเนาะ
0: เจ้าเจ้าพี่เจ้าพี่บัดเดี๋ยวเนี่ยข้าน้องน่ะบ่ค่อยสบายใจบ่ได้ไปแอวหา
2: พ่อจังไว้สาบานเจ้าองค์ชายสันทะบัดเดี๋ยวนี้ข้าบาทได้รับข่าวว่ามีคนใจจากบ้านพ่อเศรษฐีจะมาเข้าเฝ้าเจ้าแม่อุทลาว่าจะขอเชิญเจ้าแม่อุทลาไปเยี่ยมบ้านสกรรมตอนนี้เจ้าพ่อเศรษฐีบ่สบายอาการป่วยหนักจะเป็นตายให้ดีข้าบาทก็บ่ฮู้แต่อันคนใจเขามารายงานขอเข้าเฝ้าข้าบาทเลยห้ามอาฉามาบาทเจ้า
0: อามาดอันนี้เป็นเรื่องจริงกันเนี่ย
2: บาทเจ้า
0: เจ้าปี่ฮ
1: ะ
0: ข้าน้องน่ะตั้งแต่มาอยู่ในวังเนี่ยข้าน้องก็บ่ได้ไปหาป้อแล้วประเดี๋ยวนี้ป้อของข้าน้องบ่ค่อยสบายข้าน้องข้าน้อง
1: เอาอย่างไร
0: เจ้าปี่ข้าน้องก็ค่อยขอทูลลาเจ้าปี่เนี่ย
1: เป็นว่าประเดี๋ยวนี้ตั้งบ้านพ่อแม่ทีวีของเจ้าปี่นี่บ่สบายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าป้อน่ะจะเป็นยังได้พ่องแต่ๆมาน่ะข้าน้องน่ะก็บ่ได้ไปเอียงหาป้อเมินในเมื่อได้ยินอามาดอู้หยังอีแล้วเนี่ยข้าน้องใจบ่ค่อยดีน่ะเจ้าปี่เอาหยังอีบ่ข้าน้องเนี่ยให้ขอทูลลาเจ้าปี่จะไปเอียงหาป้อถ้าเกิดว่าป้ออาการน่ะบ่ค่อยเป็นหยังนักข้าน้องก็จะปีกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อของข้าน้องเนี่ยเป็นนักไอ้ข้าน้องก็จะขอเจ้าปี่เนี่ยพักสัก 2-3 คืนนะเจ้า
1: อ้อบ่เป็นหยังใจจริงเจ้าปี่ก็บ่ใครน้องปี่ไปนะแต่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องด่วนอย่างอีก็เอาแล้วแต่น้องปี่จะเอาทหารสีหน้ามาดไปตุ้ยนักก็นางสนมกำนั้น
0: บ่ต้องอ่ะเจ้าปี่เอาแค่นางสนมไปแค่ 2-3 คนเท่านั้นข้าน้องเนี่ยขอตะอีกับปอและเจ้าปี่อันเกาะข้าน้องกดทุนลาเจ้าปี่นะเจ้าปี
1: ่ถ้าว่าเกิดเรื่องให้แห้งอย่างใดเกาะส่งข่าวปิกมาหาเจ้าปี่พ้องเนอ
0: เจ้าเจ้าปี่ข้าน้องทุนลาเจ้าปี
1: ่ตามมาการให้ดีๆเนอท่านอามาต
0: ย์เจ้าปี
2: ่ไหว้สาเจ้า

จะจุดทะลามันสีตาให้ละกำเดียวลูกไทยเข่าตึงจะมาได้ส่งเอาสารละเอาคนไปหากำเดียวจะมาพอ

0: ันนี้ล่ะเขาได้สั่งคนไปบอกให้มันว่าพ่อมันป่วยในห้องคำเดียวมันจะต้องมาตามแผนเฮาอีอุทลาเอ้ยอ่อนซ้อมโอ้ยอุทลาลูกแม่โอ้ไหวพระไหวเจ้าลูกโอ้เจอนั่งเจอนั่งนั่งสนุกกับนานเปิ้นงามแต่แม่แต่หน้าที่ลีจ้องกล้องเป็นได้หมดเป็นอย่างไรลูกอุทลาไปอยู่ในวัง
1: ก็มีความสุขจัดดีอะเจ้าแม่
0: เออ
1: แล้วแม่กับไวแล้วก็พ่อละเจ้าพ่อเป็นยังไงพ่อเจ้า
0: เรื่องพ่อนี่ก็แม่กับไวก็พยายามนะลูกดูแลใจใส่เพิ่นตลอดแต่พ่อเนี่ยถ้าจะมันรอดแม่ต้องเอ็นดูนอนป่วยอยู่ในห้องอะลูกมากินข้าวมากินน้ำจะพ่อแกอุทลาอยู่ไหน
1: ไอ้ยังแม่
0: แม่
1: พ่อมาสบายแต่แท้เลยกะเจ้า
0: โอ้ยลูกเอ๋ยถ้าลูกมาจ้าอย่างเหนื่อยเนี่ยสงสัยว่าลูกจะไม่ได้หันใจพ
1: ่อแม่เจ้าแล้วประเดี๋ยวเนี่ยแล้วพ่ออยู่ในห้องแล้วจะนั่งยังไงดีเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนลูกอุทลาจะไปนุ่งชุดนี้บ่ได้หรอกลูกจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อบ้าพ่อจะสะดุ้งเรื่องมากๆเนี่ย
1: อันลูกแม่กับไว้เจ้า
0: เดี๋ยวแม่จะเอาผ้ามาเปลี่ยนให้เนอะ
1: เจ้าร
0: อเนอะนางสนมทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันฝังเอาอย่างมาเฮือกันด้วยแม่บ่เอาอย่างซักอย่างตากันออกไปอยู่ทางนอกให้ลูกเนอะไปบอก
1: ป้อนะเจ้าก
0: รรมเดียวก่อนกรรมเดียวอีกน้อยบอกห้องเปิดหมูเนี่ยไปอยู่ตั้งนอกก่อนอย่าน้อยบอกอ่ะ
1: น้าทองป้ากันไปอยู่ตั้งนอกก่อนเจ้า
0: ไป
1: ป้ากันไปอยู
0: ่ที่แม่บอกประเด็นนะหลวงไปน้อยเดียวก่อนแม่จะไปเอาผ้ามาน้อยอยู่นี่กรรมเดียวนะแม่น่ะเดี๋ยว
1: จ้า
0: แล้วน้อยนี่ต้องถ่ายผ้าอย่างอีป่อถึงจะบ่เมื่อยเนอะ
1: ต้องเปลี่ยนผ้าค่ะเจ้า
0: เปลี่ยนผ้าลูกเอาอย่างอีออกเอาอย่างอีออกเอาอย่างจุ่มหัวนี่ออก
1: เจ้า
0: ป่อจะสะดุ้งมากไม่เม็ดน้อยไปเปลี่ยนผ้าก่อนไปเลยลูกไปเลย
1: ไปเปลี่ยนผ้าประเดี๋ยวนี้ค่ะเจ้า
0: เปลี่ยนผ้าแล้วจะได้ไปเยี่ยมป่ออ่ะขอรออยู่นะลูกแล้ว
1: เจ้า
0: ลูกไปเว้ยลูกสับมองตีก้องอุ้ยอุ้ยเจ็ด
2: ป้าเจ้าป้าเป็นยังพ่องป้าเจ้า

0: จากให้ปากบ่ฮู้จักไผสักคนข้าบาดก็หันก็ฮู้เตียวเข้าเมืองเป็นโดนๆหุ่นหุ่นเข้ามาบ่ฮู้จักไผสักคนมันแสนกังวลเสียงปี
1: ตั้งแต่น้องอุทลาเนี่ยปิกบานไปแล้วก็ปิกเข้าเมืองมาเนี่ยรู้สึกว่าผิดปกติ
0: ไหว้สาบาทเจ้าข้าบาทเนี่ยเคยถวายเข้าน้ำปัจจะอาหารเจ้าแม่อุทลาเข้ามาทำเป็น
2: ไหว้สาข้าเจ้า
1: น้องพี
2: ่มันพระเกิบนะเจ้ามันครบพระตีนเจ้าปวดไหว้สาบาทเจ้า
1: โอ้เป็นจะได้เป็นเกิบครบตีนสบายดีก่อนที่เข้ามาอยู่ในวังของเจ้าปีนี
2: ่สบายเจ้าบาทเจ้า
0: ไหว้ขาเจ้าแม่อาจจะชุบเกือบคงจะบัดจับชงพระตีนกับบาทเจ้า
2: ไอ้เจ้าแม่นะอามาต
1: ย
2: ์อันใดอามาตย์อันนี้อามาตย์เกษตรนะอันใดนะ
3: เกษตรนะบาทเจ
2: ้
3: า
2: เอออันนี้อามาตย
0: ์ข้าบาทเจ้าม
2: ัน
0: อย่ามาลด
2: มัน
0: ลงไปอย่าง
2: นี้
1: เป็นอย่างไปบ้านผมนี่
2: อินดูป่อปักให้สบายข้าบ้านนี่นะโอ้ยเอาของกินเอาลูกส้มของหวานไปคือป่อนะก็ยากก็ยากที่จะปิ๊กเข้าวังก็เติงหาป่ออ่ะบาดเจ้าเจ้าพี
0: ่ไว้ชาบาดเจ้าเจ้าแม่อันอาจจะไปพิษอากาศก็เสียงเปลี่ยนไปอ่ะเจ้าล่ะ
2: เออแม่แล้วอาบาด
3: เจ
2: ้
3: า
2: แม่
3: อยากไปบาดเจ้า
1: ถูกๆได้พอดี
2: น้
1: องป
2: ี
1: กก็พักผ่อนสบายนั่งนัดเลยในวังนี
2: ่โอ้อันนี้มันขำไอ้ยังบ่ฮู้บ่เจ้าเอาแก้เอาคือกันแล้วเจ้ามันปวดบ่ค่อยชอบใส่อ่ะเจ้าโอ้ยโอ้ยฮะ
1: เตวีน้องปีกเขาไปพักผ่อนในห้องก่อนบ
2: ่เอาวันนี้ออกได้กดบัดเจ้ามันอึดอัดบัดเจ้ามันบ่ให้ม่วน
0: ไม่สาบัดเจ้าเครื่องชงนี่มันเป็นสิ่งที่ประจำตำแหน่งเจ้าแม่จะต้องใช้ไปตลอดบาทเจ้า
2: แต่ก่อนตำแหน่งบัดตำน้องไอ้ยังมันอยู่ในบ้านก็ใส่ไอ้ยังก็ได้เหรออามาเสนา
1: แต่ก่อนเตวีน้องปีก็เคยใส่บ่ใช่กะ
2: มันบัดเดี๋ยวมันแบบมันเบื่อๆแล้วบาทเจ้าไม่อยากใส่แล้วเนาะอนุญาตให้ข้าบาทเราออกได้ก็ข้าบาทเจ้าเหมือนเนี้ยเจ้าบ่ค่อยชอบ
1: มันเป็น
2: หายใจก็ฟืดบาทเจ้า
1: ที่ประดับร่างกายของน้องตลอดมาบัดนี้เตวีกับบ่าคิดถึงมันเลยเน
2: า
1: ะ
2: อาจารย์บัดเจ้าถ้าออกอย่างก็พ้นออกไปตำนอกก็เฮาอย่างน่ะก็ดำเนินเนี่ยบัดเจ้าใส่ก็ได้ถ้าจะอยู่ในวังเนี่ยบ่าข้าบ่าวบ่อยากจะใส่อ่ะบัดเจ้า
3: ไว้สาบัดเจ้าถ้าบ่าใส่นี่ก็หมดความงามไปแล้ว
2: เปิ้นมาเปิ้นมาใส่บ่ใส
3: ่บัดเจ้า
0: วัง
2: นี้ก็แม่อ
0: ารมณ์บ่ดีเน
2: าะขอกราบทูลลาแล้วนะมันบ่ม่วนนะบาทเจ้า
1: เตวีน้องปี
2: ่กระเดียวเสนาอามาตย์เนี่ยเอาอาหารอร่อยอร่อยไปถวายเจ้าแม่เจ้าเนี่ยในห้องนะ
0: ไหว้ชาบาทเจ้าวันนี้เจ้าแม่จะทรงฉันภัตตยาอาหารเข้ากับอย่างบาทเจ้า
2: ไอ้ยังดีฮะไอ้ของมากอ่ะเดี๋ยวกันเด
0: ้อไว้น้อยนึงบอก
2: ไว้น้อยนึงนี่บอกข้าชอบเจ้าเออข้าเจ้าอยากจะชอบกินอาหารทะเล
0: อ๋อมีไว้ชาบาเจ้าอีหวกแอป
2: เออบาเจ้าชอบใส่พักล่าหันน้อยเนอะไปแล้วเนอะ
3: ไว้สาบาเจ้า
1: เนี่ย
0: ไว้ชาตันเจ้าชาย
1: หันเสนาบาจงติดตามดูแลให้ดีนะอุทลาปิกบ้านของนี่ผิดปกติขนาด
0: ไว้ชาบาเจ้า
1: หลับอาจจะเกิดเรื่องอย่างขึ้นนะเขาก็บ่ค่อยสบายใจเลย

0: างแก้วตาเท่าแล้วบ่เคยหู้บ่เคยห่าง
1: แต่ลูก
0: อายุ50ปลายมาแล้วเป็นอันบาปเป็นคำ
1: มัน
0: เ
1: ห
0: รอเอ้ยท่านกรรมลัทธิข้ามาห่างใหญ่แต่ใหญ่ว่า
1: โอ้ตั้งอายุนี่ล่ะก็จะ60ก็มักมาหันกับตัว
0: มาเดียวไผมาเนี่ยทิ้งลูกกว่าใจแม่ยิงก็มีกระเปิ้นอย่างอันเข้ามาสงสัยหัวใจเจ็บล้ำแม่มันว่าอย่างใดพ่อง
1: เนี่ยกินก็ล้ำให้ได้จู
0: แถมกำเนี่ยกินตึงมือตึงวันไผบ่าหูบ่าหันเป็นไผแต่ว่าม
1: าทำกับเขาก็มาทำกับป่าเป็นเทวดาอันยังบ่หู
0: ก็น่าสูงข้าก็แปลกใจนะ
1: ไอ้จ๋าข้าไปดีให้อู้เพราะเฮาบ่ฮู้ตาเฮาก็บ่หันอายุก็จนป .60 เคยหันบ่ปิ่นคำกรรมเจ้าแม่กรรมมันเป็นหนุ่ยอันยังมาใหญ่แตะใหญ่ว่า
0: คนน้อสู
1: งสูง

0: เป็นมือ
1: แต่ละสูหน่อยจะได้แท้แน่นอน
0: นอนนายก่อนว่าหญ้าเฒ่าเขาฉันหลักเอาไว้ขายมันจะมีกำให้จะเก็บสีแน่ๆนี่นี่สูข้าว่าน่ะมันแปลกประหลาดป้าปีนหน่อยนี้เกิดใหญ่มานี่ข้าบ่เคยหันกำตัว
1: ก็เหมือนกันนะกับข้ากับปุ่นนี้แล้ว
0: โอ้เฒ่าไปดีข้าไปเฮียลงคุมข้ากะว่าจะว่ามันเป็นค้ำก็บ่ใช่ก็ไปแฉงเอาไปกำไปกำมาเดือนนี้เข้ามาโชว์ชัยนะผู้เฒ่า
1: น่ะ
0: มันเป็นไพ่มาเนี่ยขี่นึงเขาตึงวันตึงวัน
1: เลือดสูบมันเนี่ยรักเนี่ยก็ไปใจ
0: ว้าไปใจใหญ่พ่อมัน
1: แม่นหรือว่าเป็น
0: ผู้ชุ่ม
1: พี่ช้างนางไม้เทวบุตรเทวดา
0: เทวดาค่ะ
2: เออ
1: สาธุ
2: ถ้าเป็นเทวบุตรเทวดา
0: ให้ไหว้นะแบบปีนนะ
1: เออแม่นแม่น
0: เขาเปิดพ่อมันบ่เขาบุบบ
1: ่บุบบุบ
0: เขาพาบ
1: ่เปิดแบบปีนี่นะ
0: อ๋อก็เอามีดฆ่าค่ะว่าอย่างมันมีในอีผู้เฒ่าทั้งเตี้ยเงินมีในคำมีในฮะเขาจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินข้านี่แหละจะได้พ้นตุกพ้นเนี่ย
1: แกบอก
0: จุ๊บมีด
1: หน่อยมีด
0: เออข้าว่านะ
1: ฮะ
0: ง้างบ่มีมีดง้าง
1: น้อง
0: จุ๊บเอาคนเพิกเอาคน
1: ใครนำหนึ่งอ่ะหนึ่งสอง
0: จุ๊บเอาแต่แต่สูงเอาแต่แต่สูงเอาแต่แต่สูงเอาสูโอ้ว้ายไอ้ยังชู
1: ว้าชูชู
0: โอ้ย
1: ถามแจ๊ดมันใจเป็นผีปาด
3: มันใจเป็นยาอ้านะตาอุทาลาน่ะเรื่องมันยาวในเจ้า
1: อุ่นเน
3: าะอุทาลาน่ะเป็นแล้วมันเนี่ยอุทาลาน่ะเป็นลูกของพ่อเศรษฐีคำแก่นแม่จันตานะเจ้าพอดีว่า
0: โอ้ยอันไหนอย่างไรพี่ยาย
3: แม่จันตาน่ะแม่ของอุทาลาเองน่ะแม่ก็ได้ตายจากอุทาลาไปแล้วหลังจากนั้นอุทลาก็เข้าไปอยู่ในวังแล้วพอดีว่าพ่อของอุทลาเนี่ยบ่ค่อยสบายอุทลาก็เลยมาแอบหาพ่อที่บ้านแต่พออุทลามาถึงแล้วเนี่ยก็บ่มีไผก็บ่ฮู้ในเจ้าโยอุทลาลงในถังน้ำจากนั้นมาก็อุทลาก็จำอันยังบ่ได้เลยนะเจ้า
1: แ
3: ล้วก็จนมาอยู่ในรูบ่ปีนเนี่ยเจ้า
1: เออจะว่าอันกันนะสูเนาะ
0: โอ้ยอีกหน่อยบุญนักชักนะโอ้โหมันเป็นลูกยายเด้อ
3: คือวันเนี่ยอุทนาก็เอ็นดูตากับยายนะเจ้าเรียกการนักแล้วก็ปลูกดอกปลูกไม้มาเป็นอย่างเจ้าอุทลาน่ะจะอยู่ที่นี่ตัวตากับยาย
1: โอ้
3: อ
1: ุ
3: ทลาน่ะ
1: ดีดี
0: ดีดี
1: ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

0: ็นว่าเจ้าเป้ก็สังเกตเหมือนกันค่ะบ้านเจ้า
1: สังเกตกะเปวีน้องเหย
0: แล้วลูกแม่เหรออยู่แต่การตึงวันตึงวันเนี่ยลูกมาสังเกตสังกาพ่อของกาว่าเตวีของลูกเนี่ย
1: แม่ละ
0: เปลี่ยนแปลงไปอย่างใด
1: แม่ละลูก
2: ลูกก็ฮู้เหมือนกันเจ้าแม
3: ่มีคนฝากพวงมาลัย2พวงนี้มาทูลถวายคือเจ้าพ่อพญาจากสวนของตายายบาดเจ้า
2: เฮ้มาลัย2พวงนี้แม่ละลูกจำได้เนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่เป็นฝีมือของเตวีของลูกเนี่ย
0: นี่แน่นอนเจ้าปี่เพราะว่าพวงมาลัยที่ทำแบบนี้บ่มีไผจะมีอุทลาคนเดียว
1: แ
0: ล้วบ
1: ่
0: เดียวนี้ตัวที่อยู่ในวังนี่ข้าน้องบ่ยอม
1: นี่ก็บ่ยอมเหมือนกันน้องหมายความว่าพวงมาลัยที่ทำมาแต่ก่อนเนี่ยบ่ใช่เป็นของอุทลาแม่นบ่
0: ใช่แน่ๆก็เดียว
2: เจ้าพ่อเจ้าแม่นั่งลงก่อน
0: น้องจะถามว่
2: า
0: ลูกจัดการเลย
2: เนี่ยมาลัย2พวงเนี่ยเจ้าได้มาจากไหนแล้วไผ่เป็นคนเอามาฮื
3: ้อมีคนฝากมาฮื้อบาดเจ้า
2: เอ้ผมลูกชักไข่หันละว่าพวงมาลัยเจ้าของพวงมาลัยพวงเนี้ยจะเป็นไผ่กันแท
0: ้ก่อนที่ลูกจะไข่หันเจ้าของพวงมาลัยพวงนี้ลูกจะต้องจัดการกับอีอุทลาตัวปลอมในวังนี้ให้ได้ก่อน
1: ลง
0: ๆๆมาตบตา
4: จะปี้จะ
1: ไว้ชาบาดเจ้า
2: เกิดเรื่องอย่างขึ้น
1: มันอย่างไรประเดี๋ยวนี้
0: เกิดเรื่องอย่างขึ้นก็ตัวเนี้ยมันใจอุทลาที่ไหนฮะตัวปลอม
2: แม่ละ
0: แม่ยอมมาได
2: ้ลูกเป็นการเก็บมาตลอด
0: อันนี้อุทลาตัวจริง
2: เจ้าก็ถาม
0: ไปตัวจริง
2: ถ้าเป็นเตวีน้องพี่แท้
1: แม่น
2: พวงมาลัยเนี่ยยังห้อยบ่เป็นเลยอ
4: ่
2: ะ
4: ไม่อยากจะห้อย
1: นี่ปัจจัยพวงมาลัยของอุทลาไปพ่อจำได้เหมือนกัน
4: นิสัยแบบนี้อุทลาตัว
0: อุทลาบ่เคยมีนิสัยแบบนี้
1: แม่น
4: เจ้าป้าใช่อุทลาตัวเจ้าปี
1: ่ตาลอามา
4: เจ้าปี่ช่วยเมียตัว
0: ชักเป็นชิ้นๆเลย
1: ชักเป็นชิ้นๆเลยเอาไปตัดหัวก่อน
2: ต้องเป็นของขวัญ
1: เลยมันเป็นตัวเป็นชิ้น
0: แม่มันปวด
1: ชักจ

0: ไข่สอนมันอยู่ที่หน่วยมาปีนเนี่ย
1: ประเดี๋ยวมันเป็นผู้ลูกจะมาหู้ผิดอื้อยังสวยห้อยดอกพวงมาลัยอย่างนี้ป่าเอปปอนต้นนายขาดหน้าแหงมาจากไหนมาลูกก็ไข่มอง
0: โอ้เข้าเลยมันเข้าใจมันเป็นลูกเป็นหลานมันจางมดกะ
1: ใครเป็นคนอยากใครนอนคือ
2: จะไปจองห้องจะไปฟังยาปัดเดี่ยวข้าจะขาดวันข้า
0: ย้าย
2: ท่านลาตัวลูก
1: แต่ลูกก็ข้าถามลูก
2: มาได้ถามสูงแต่ข้าบัดนี้สูงจะไปฟังนอน
3: เป็นลูกก่อนเทวดาลูกจากสวรรค์ชั้นฟ้าบนภูมิ
0: ชูไม่หนักด้วย

0: tuhan mun ke duit ni.
1: Ino emang baca ino pai. Oh, mana tuh? Nai tana ti pen kau pen luk. Pen ni ni muat ini no. No nai kau pai leo tuh baca ino pai. Oh, bukai siapa ya boh po mung kon ni. นี่นี่นี่อีน้อยพุทธราลูกอันอุ้ยนะป่อกับแม่อีน้อยดีอกดีใจปู่เท่านี่นะมันบอกเวนแปลงลูกแปลงเต้าอุ้ยได้อีน้อยมามันอยู่ในบะปินนั่นแหละ
0: โอ้ข้าข้าข้าได้ข้าได
1: ้เอ๊ะ
0: ลูกข้า
1: ลูกข้า
0: ข้าได้มา
1: เอ๊ะแต่ปู่เท่าได้จะชอกยอกเนอะ
0: โอ้โหโหโหลูกข้านะข้าเป็นคน
1: โอ้ยหน้ามาเ
0: ถอะโอ้โห
1: อย่าเข้าเลยหนีหนีหนีย
2: ายเจ้า
1: ลูกข้าหน้ามาเถอะ
2: ไม่ต้องเถียงกันนะเจ้าอุทลานะมาอยู่กับตากับยายก็เหมือนกับตายายเนี่ยเป็นป่อเป็นแม่ของอุทลานะเจ้า
1: อะหยังมาฮัดเป็ด
3: บุ
1: ้มบักบุ้มบักอะหยังน่ะลูกอะหยังน่ะ
4: เตวีน้องปี
2: ้เจ้าปี
1: ้โอ้โหเนี่ย
2: อุทลานะกันโอ้อุทลาลูกแม่ไว้สาบาเจ้าเจ้าป้อ
3: เจริญสุขลูกอุทลา
0: โอ้โห
2: ไว้สาบาเจ้าเจ้าแม่เจ้า
0: เอาไป
2: ตุ๊กไปอยากมันอีกกับลูก
0: อัน
2: ไว้สาบาเจ้าเจ้าพี
0: ่โหอันอย่างโชว
3: ์โหลุกขึ้นก่อน
0: โห
2: ลุกขึ้นลูกลุกขึ้นก่อนลูก
0: โอ้โหเสวดาตาโชว์ก่อน
5: เป็นยังไงมาอย่างไรน้องปีมาอยู่เหี้ยนี่
2: อุทลาได้มาอยู่กับตากับยายเนี่ยเจ้าปี
0: โอ้พ่อได้เป็น
5: อุทลา
3: เป็นว่าอันนี้เป็นไผอุทลาเจ้าพ่ออยากจะถามเป็นพ่อเป็นแม่กัน
2: ไม่สาเจ้าพ่ออันนี้เป็นตายายตีเลี้ยงดูอุทลามาจนถึงเดี๋ยวนี้นะเจ้า
0: ตา
2: เจ้ายายเจ้านี่เป็นพระมหากษัตริย์ที่อุทลาเนี่ยได้ไปอยู่ในวัง
0: โอ้โหโตเจ้าเจ้าเจ้า
2: โอ้ยไม่ไม่ไม่จะ
0: กระจุกบุญบารมีเขา
2: จะปี
0: กแก่โจ
4: หน้ากะ
3: น้องปี
4: บ่นึกบ่ฝันทั้งน้อยแต
2: ่ไม่สายจะปี
5: มาน้องปีมาอยู่ที่นี่ได้มาเดี๋ยวนี้เจ้าปีจะมาฮับน้องปิ๊กไปอยู่วังเหมือนเก่า
3: แม่นะลูก
2: อุทลาบ่นึกบ่ฝันมาก่อนเลยว่าอุทลายังจะมีบุญญาธิการที่จะเข้าไปอยู่ในวังกับเจ้าปี
6: เรื่องต่างๆนะแม่ฮู้หมดละลูกเพราะว่าตอนที่ลูกแม่เนี่ยจะออกจากวังไปลูกของแม่กิริยาท่าทางเรียบร้อยพอปิ๊กเข้ามาแถมมันก็เป็นคนละคน
3: แม่น
6: ละ
3: อุทลา
6: พ่อกับแม่ก็ห่ออยู่ดูหันกู้อย่างประเดี๋ยวนี้แม่ดีใจที่แม่เนี่ยจะได้ลูกของแม่เนี่ยปิ๊กไปอยู่ในหัวในวังมันเก่าลูก
2: ไม่เสียเจ้าแม่
0: ประมาทเจ้าคืออันคือมันอยู่ที่หน่วยแบบปิ้นหลวง
6: และแถมอย่างนึงเนาะเจ้าปี
0: ่เป็นลูก
6: ตากับยายนี่ได้เลี้ยงได้ดูลูกอุทลาของเฮาไว
3: ้
6: เฮาจะฮื้อตากับยายเนี่ยอยู่ในสวนนี่เป็นไปบ่ได้จะต้องเอาตากับยายเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังอยู่อย่างสุขสบาย
0: จะอย่างใดพ่องบ่าเจ้า
6: บ่ต้องเนี่ยอย่างใดสักอย่างไปเข้าของอย่างบ่ต้องเตรียมไปอยู่ในวังเพราะว่าบ่เดี๋ยวเนี้ยในวังของข้าจัดงานมรสพยิ่งใหญ่ต้อนรับอุทลาลูกของข้า
3: บัดนี้จะเข้าในวังก็จะได้อาภิเษกสมรสโดย
6: เตรียมตั๋วไปกันเลยเตรียมตั๋วเลยลูกแม
2: ่ไปเลย
6: บัดเดี๋ยวนี้

0: จะได้ปิดเศรษฐีสบายหัวเออน่ะโอ้ประเดี๋ยวก็โดนตัดยอดเลย
1: ลูกสาว
0: ตัดเจ้าเงียบเปิด
2: มีก็มาดีใจงาเจ๊ปล
0: าสวยนะแ
2: ง่ลูกสาวของเขาก็เดินสวยเขาเป็นคนลำบากคนรวยลูกสาวคนสวยส่งคือป้อนนี่ก็มาใจชื่นในใจบางอันอยู่มาตึงบ้านพี่ยังมาใจพี่เขาอยู่ตุ้ยกันนี่ก็บ่มีเดือดร้อนนะ
0: แหล่งเงินแหล่งหมอนพี่เศรษฐีเหลือกะเฮาเนี่ยปึงเหลือชุดนี้นะ
2: ความเงานี่มีเงาหลักทรัพย์เงินเอาว่ามีนักเงินเอาว่ามีหลายลูกสาวของ

0: ือเก่าพี่เศรษฐีก็ดูแต่งแต่งตัวลูกเฮานี่มันดีเด่นแล้วของดีๆคนลูกพี่เจ้าว่าปันเดียวจนพอมั่งมี
1: ก่อนนั้นนะจ๊ะมีแล้วมีแถมสบาย
0: พ่อลูกมาก็เข้าวังเข้าหัวผู้กันตัวเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกสาวแล้วก็เฮาได้ดีตึงแล้วมามีบัวนำกำเศร้ากะบาเดียว

0: สีสุขมีแล้วก็ยังมีแถมเพื่อไผ่เพื่อลูกสาว
1: เต๊ะปิดเศรษฐีบัดเดี๋ยวนี้นะพอเนี้ยตู่เขาส่งผ้าแพพันมาพร้อมกับเครื่องย่องโอ้ยงาม
0: ของในวังร้อนๆนะ
1: นี่แหละโอ้ยลูกเขามันหูกรร
0: ม
1: ปิดเศรษฐีร้องกึดเหรอถ้าลูกสามารถเฮาบอกฮู้บุญฮู้กุลนะโอ้ยอยากหน้ามันจะลืมเฮาอ่ะพี่เศรษฐี
0: แน่นอนแน่นอน
1: เปิงนี่นะ
2: พวกเศรษฐีแม่เศรษฐีกาไว
1: ้เจ้าเจ้า
2: บัดนี้ข้าก็มาจากในหัวในวังได้นำของดี
1: สวัสดี
2: จากการผนางสามาเปิ้นได้ฝากมาฮือว่า
3: อันนี้เป็นของที่แม่นางกะไว้จังพ่อเลี้ยงมักที่สุดนะ
1: อย่างหมูเน
3: า
1: ะ
3: เพิ่นส่งมาให้โดยเฉพาะใจหมูข้าเข้ามาเนี่ย
1: หนูข
0: ้
1: า
0: หนูข้านักกูเนี่ย
1: โอ้
0: โหขอบคุณนักๆเนี่ย
2: มาเป็นยังมาเป็น
1: แล้วขอฝากกล้องไปถึงน้องปอมันเนาะอันว่าอีโอ้ยแม่เนี่ยคือเติงหาอันข้าลูกว่างวันใดใครเป็นดีใครเฮออันเพิ่นหอมไว้อย่ากับพนาง
2: พนาง
1: สามานี่นะมาแอวหาอีแม่พ่ออีนาแล้วก็ขอบคุณที่ส่งนั้นอย่างบ่ฮู้เตือนในองค์นี่นะ
2: เปิ้นว่าเป็น
3: ของที่แม่นางชอบที่สุดอ่ะ
2: รับรองว่าของชิ้นนี้จะต้องถูกอกถูกใจโปรเศรษฐีแม่เศรษฐีกาไว้เป็นอย่างยิ่งเอาละอู้เมินเสียเวลาถ้าสองคนขออันยะเข้าหัวเข้าวังไปก่อนเด้อ
1: โชคดีเด้อ
2: โอ้ย
1: ยินดีเจ้ายินดีเจ้ายินดีเจ้าอันอย่างบ่มัน
0: เปิดป้อมันจะเป็นคนเปิด
1: ทราบอ้อยๆเนาะตัวแหละตัวแหละ
0: เปิดดู
1: กินซอ
0: มโอ้โหป
1: ด
0: จบ
1: กินน้อยอย่างมากโ
0: อ้นี่กะ
1: อุ้ยของข้ามักค่ะสอบเดียวก่อนป้อมัน
0: มา
1: เอาป้อมหน่อยอ๋อๆๆกินส้มกินส้ม
0: โอ
1: ้แม่มักแม่มักแม่มักแม่มักมัก
0: หมอฝันนึกฝันเลยว่าลูกพาเข้าไปอยู่ในหัวในวังจะทำอย่างนี้มาส่งให้พ่อให้แม่กินมื้อละมาได้กิน
1: เนาะเมาอุ้งกับตะเล็บป่อมัน
0: เหมาะกับกะ
1: ป่อมันอุ้ยเหมาะอันนี้อันนี้อย่ามาตีนใหญ่

0: ติมจ้า
1: ไอ้แก้วเลิกดื่มกลางคืนกลางอภัยน่ะ
0: ติมไอ้ขอกอดหน่อยติมจ้า
1: ฮะตึงมันนี่นอนแต่กูกลางให้อีติมกะ
0: อ
1: ีติมมันเป็นไผมาเอาไปเดี๋ยวน
0: ี้อี
1: ติมมันอยู่ที่ไหนมันเป็นแค่น้อยสุกะฮะ
2: ยุดยุดยุดตีกันแฮมมะมดยก
1: มามดยกเต้อเมื่อคืนนี้กูจะซ้อมป่อมึงก็จะตายขำมือกูเลยฮะมาเอาไปเดี๋ยวนี้ไป

0: กี่ยวไอ้คำที่ไหนมีนี
1: ่มันบ่มีนี่ได้หยังใดเกิบมันมีนี่อ่ะรอดมันก็มีนี่อ่ะ
0: โหปี้อู้ดีๆเนอะเกิบมันเกิบมีไปเลยหยัง
1: โอ้มาฮั่วมันใหญ่ไอ้แก้วออกมาเดี๋ยวนี
2: ้โอ้น้องเปิ้นมาหยังล้ำเหลือเสียงดังแตะดังว่ะ
0: ไผมูมาหาไอ้แก้วเนี่ย
2: ไหน
1: โอ
2: ้ไม่นี
1: ่แม่
2: อัลละ
1: บัดเดี๋ยวนี่มึงมาอยู่นี่แตะกันเนี่ยฮะ
2: ลาไอ้เปิ้นละเม็ดจ้า
0: โหๆๆนี่บ่ใช่สนามมวยนะพี่มาไปสิกันที่อื่นไป
2: อัลละ

0: ป้ากินข้าวบ่เจ้า
1: ป้ากินไม่ได้ป้าเก็บปากเอาลูก
0: โอ้ไอ้แก้วมาน้องไปซ่อนขวานมาเฮือเรียบร้อยละมานี่น้องจะมัดมือเฮือมา
1: โอ้เป็นยกสูงโอ้ย
0: โอ้ยไอ้แก้วมาขวาน32ขวานไปโต๊ะเหี้ยโต๊ะหายที่ไหนก็ขอเฮือมาอยู่กับเจ้ากับจอมเนอไอ้แก้วเจ็บไหนอ่ะ
1: เจ็บที่ตัวช้อมมันน่ากระจำหมดอ่ะตัวตะอี้ได้มัดหนักเป็นหนักเหงาเนี่ยอย่างหุ้นตีนหุ้นมือ
0: ตัวห้องมาดีล่อไอ้แก้วกินข้าวหมอ
1: กินมาได้นะ
0: เอ้ยไอ้หยังก็กินมาได้บัดเดียวนี่จะกินไอ้หยังอ่ะ
1: กินนมน้องติ๋มเออ
0: ฮะบัดเดียวนี่มึงมาสบายมึงยังจะกินนมน้องติ๋มอ่ะเหรอฮะมานี่บัดเดียวนี่กูจะเอามึงตายหรอ
2: เอ็มมาตีกัน

0: เออก็เชียงปาเกตปันอะกะก้าสารสามปันห้าพอดีก้าเจ้าเดนแห่งปันสี่ก้าเจ้าที่แห่งปันหกร้อยหู
1: อ๋อและก้าอย่างแหมสู
0: อันก้าเปิ้นจ้าขันตั้งกับปู่จานแห่งปันบาทรวมแล้วก็เป็นเจ็ดปันนี่นะถ้าสูนับถือเจ้าที่ที่ข้าบูชาเอามานี่นะ เออมันจึงจะรวยแน่งวดหน้านี่ถูกหวยแน่ๆเนอสู
1: อ๋ออ่ะแสดงว่าเพิ่นรวยกันมาแล้วแม่ก่อ
0: เออเพิ่นรวยกันมาหลายคนแล้วนะสูเออเออ
1: เอาไปแหม2ปันสูไปนิมนต์เจ้าตี้ไปมาอยู่กับแหมต้น
0: ข้าขอ2ปัน5บ่ได้กะ
1: แล้วมันแหมันก็หยัง
0: กะเล่ากะเล่าบ่ได้สู
1: อ้าก็ไปตะ
0: หวานนะกู
1: อะหยังหวานๆสู
0: โอ้ๆเจ้าตี้เพิ่นชอบของหวาน

0: ดีครับพี่จ๋าขอถามหน่อยเถอะครับตอนนี้เมื่อเช้าก็เมื่อแรงเมื่อคืนก็ว่าเมื่อวันบ้านผมไปทางใดครับ
1: โอ้มาถามพี่แจแล้วพี่แจจะรู้อย่างไรพี่แจก็เมาเหมือนกันโน้พี่แจก็ย้ายมาใหม่อันนี้ขอรบกวนหน่อยอ่ะ
0: รบกวนอย่างแหม
1: เอาพี่แจข้ามถนนกำพี่แจเข้าป้อมบัตรถูกเลย
0: บ้าจ้านี่ใช่จกเบอร์ใด

0: เออคำเดียวคำเดียวขอตัวไปฮับโทรศัพท์คำเดียวเนาะเอซีดีแห่ศพมีแต่ไหนเหรอวะไปที่รถกันเดียวโอ้ไม่มีพอดีเออจะใช่แล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เออเป็นแม่สวัสดีสวัสดีนี่ประเดี๋ยวนี้สูบีที่ไหนกี่โมงกี่ยามแล้วสิยังมาปิกบ้าน
0: โอ้โฉข้าก็อยู่บ้านโฉบเนี่ยกะฟังเนี่ยฟังไปแห่เนี่ย
1: เออเต้เฮ้ยข้าก็จ่อยไปเต็มที่แต่สูนเนอะ9โมง10โมงมันพกกับปิกก็ได
0: ้หมอกเมียไม่ใช่ไรหรอกเขาจันก่อไปนั่งกินเหล้าด้วยแสวดีกว่ามีความสุขดีบุ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ให้อยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอปื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

ที่ฟังอยู่ทราบรู้เหตุผลถึงสัตว์ยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮาได้

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: ถึงน้องแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะแปลงร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งทิพย์พญาธร

0: ใครเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูทิพยาธรอย่าน้อง
0: ฮะทิพยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วทิพยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธรอ๋อ
3: ถูก
2: นี่
3: นั่นลูกใหญ่ขอโทษขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงนะ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาธรแข็งกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แชมป์น้อมันน้อมันน้อไม่อยากกายลูกกู

0: มาหาแม่นี่กำลังตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเก่าป่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะคะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบอกหูกะป่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: มึงจักไอ้มุนชะเมืองน้อยไป

0: มาแล้วบอยึดไปไหนมาอาจารย
1: ์โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
2: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลย
0: ยิงบัดได้พ่อมึงฮับสารภาพ

0: เจ้ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินไปซื้อรถเครื่องให้แม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: สามหมื่นปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดมม
2: อไอ้ป้าเอาไอ้ยางแม่
0: เอาเงินไปซื้อรถเครื่องให้เมียน้อยแดมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่ไอ้ป้าของทําบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้อ

0: ถึงเรือยังจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอ
2: คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอรับสารภาพน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องงักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยทำมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรเบอร์กรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้ชมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะโอ้ว่างถามนะใครรับ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวๆอวบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลุบบ่ใช่คนดําเหรอ
0: เออจะไปฮื้อฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188349973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างซั่งยังไงฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลละ1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกอ้ายน่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่อ้ายให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะอ้ายห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าอ้ายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของอ้ายเมียอ้ายอ่ะวันนั้นอ้ายห้องเมียอ้ายว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็อ้าย
0: เออแม่นละเนี่ยผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวเนี่ยผีเสื้อสมุทรตัวเนื้อน้องเนอฮึแล้วแน่แล้ว

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคางปางปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ตายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ให้กินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งเข่งไปพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันประตองจอมตองหอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะว่านะ
0: ฮ่าลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้ว่าก็สบายใจข้าลังยายเสร็จว่าจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วไปกินอาหารทะเลสกสกไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหล
2: กพอแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียพ่อจะพาไปแตะกะ
1: แตะสิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างสง
2: กับเฮียเนี่ย
0: โอ้ยยาพ่อแล้วว่ะว่าไม่เข้าใจกวางกิ๊กกวางซ่งว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: ยาว่าเข้าใจนะ

0: ลี้ยงก็ไหนว่าจะชวนไปแอบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดําคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดโฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออผู้หลอกเฮียมาพุ่นละฮะแม่นแล้วกันนะ
0: ผู้เลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็มันขี่รถเก่งเบนซ์มาบ่ใช่กะโอ้อย่ามาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอ่ะ
1: เปิ้นกาของทะเล
0: มัน
1: จะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกําอู้แม่นก็
2: ไปเลยบอกแล้วไอ้กาของทะเลอย่างเหี่ยวก็ดีแล้วนั่งมาข้างหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจกว่าเลยน่ะ
3: ลือเฉยๆน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาดทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอขอเจอนั่งก่อนดีกว่าเจอเจอสอครับ
3: คังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขาดทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หันก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเท่าใดน้อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: ตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัน
1: จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บายยาบายเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะมาต้องใจอ่อนเตอปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เอาปากกาลำไยละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลี้ยวอ่ะ

0: าเล่าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขม
1: อายใจเย็นเย็น
0: มันเย็นหมัดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
1: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอาย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลู่ขนมหลานปี่วะ
1: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควาย

0: น้องๆเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดบ่ต้องแต่งเอาตามมื้อนี้มันสดดี
1: อันรอกําเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ้ออ้ายเนี่ยนักเลงหัวไม้ลูกนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: ยเตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปโอ้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหอ้ายเอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังอย่าเตะหำดังหากนี่นี่นี่นี่ไหนนักเลง
1: อู้ยมันหนีไปตอนอ้ายเอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้าน่ะกะแล้วอ้ายเราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาอ้ายมันขาเทียม

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพันหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจี้ยให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงกับรถ4ล้อน่ะตัดหน้ารถ10ล้อ
2: โ
1: อ้
2: แล้วแฟน
3: เลยหมด
1: เออตวยกับไปในเวียงพุ่นน่ะ
2: จบยังอ่ะอย่ามาซ่านมิกิ
1: จบละครับ
4: บอมกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นได้พ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: โอ้ที่ไหนอ่ะ
2: บ้ามาบ้ามามันไหวป่ะ
0: เอาเอาเอาเอาเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บ้ามานะเถือกกะ
0: มันอย่างใดเนี่ยขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: โปล้มเมาเหล้าลุกมาได
2: ้นั่นนั่น
1: น
2: ั่
1: นนี่ไผ
3: ่ล้มเมียมันมาแตน
1: โป้าแสน
3: นี่จู่เนี่ยแสนลักงัว
2: ขอโทษจะมานี่ยังไม่ได้นี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนกูลุ่ม
0: มันต้องมีมันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกหุยไฮ
0: โอ้โห
3: ปื้อบ๊อบ
2: อันยังมาสุดนะ
3: เอาในโขไผ่ปุ่นพ่อหาซองไงก็บ่หันมันเป็นอะไรอย่างนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปซอง

0: เหลือจะเลาะหน่อยเดียว
1: อันยังไงเจ้า
0: อย่างคุ้มจัง
1: โอ้ไม่เห็นไรไม่คุ้มจังไม่เห็นไร
0: นกคุ้มจังสูบหูจักกัน
1: โอ้ไม่เห็นไร

0: าล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้ม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้าสองแบะมาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดร้อนฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเก่ามาไหว้พ่อแม่พี่น้องอย่างเก่าอ้อนวอนอย่างเก่าขอให้ท่านเลือกผมเป็นสอสออย่างเก่า
1: หลักการของท่านครั้งนี้เป็นอย่างไรพ่อครับ
0: อย่างเก่าครับ
2: และนโยบายของท่านและเจ้าเป็นอย่างไรพ่อเจ้าน
0: โยบายอย่างเก่าครับ
3: แล้วปัญหาบ้านเฮาที่มันแย่อยู่กู้วันนี่แหละครับท่านจะแก้อย่างไรครับ
0: ก็คงต้องแก้อย่างเก่าครับ
1: แล้วเรื่องรายได้ปากท้องของเฮาแล้วครับ
0: ถ้าใครเลือกผมก็จะได้รับอย่างเก่าครับ
4: กบัดเดียวเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่อ่ะเป็นการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวมันอย่างใดครับท่าน
0: อันนั้นผมไม่รู้ครับแต่เลือกผมให้เลือกอย่างเก่าครับ
4: โอ้อีถ้าเลือกท่านเข้าไปมันก็อย่างเก่าบดีหายหัวอย่างเก่าบะเยะอย่างเก่าเมากะทะเลาะกันอย่างเก่าประเทศชาติบดีวอดวายอย่างเก่านั่นแหละ
0: ไม่รู้ครับอันนั้นค่อยพูดกันอีกทีแต่ผมสอสอคนเก่าชอบอนุรักษ์แต่ของเก่า

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสอสอคนเก่าเดิมอยู่พักชั่วคราวตอนนี้ผมย้ายมาอยู่พักค้างคืนถึงผมจะแปลเสียงเปลี่ยนพักแต่ผมก็ยังเป็นสอสอขวัญใจคนเก่าครับ
1: ท่านครับผมก็รู้ว่าสอสอเป็นอันยังชอบเปลี่ยนพักยังเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับสอสอต้องหาพักที่ให้ผลประโยชน์มากๆให้ความหวังสูงๆและที่สำคัญต้องให้สตังค์เยอะๆครับ
1: เนี่ยอย่างท่านถึงต้องเลือกอยู่พักที่ให้สตังค์เยอะๆล่ะครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับเพราะว่าถ้าผมได้สตางค์จากพักมาเยอะๆผมก็เอามาจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องกันเยอะๆผมได้จากพักมา20ล้านผมก็เอามาจ่ายให้ท่านคนละ20
2: ท่านกำลังรับฟัง
0: เป็นการกระจายรายได
2: ้
0: ม
2: ัน
0: เป
2: ็
0: นลอกรหลักการครับ
3: ได้20ล้านเอามาเฮือน20บาทท่านสสเป็นคนมีลอกรหลักการผมก็เป็นคนมีลอกรเหมือนกันแล้วครับ
0: หลักการหรือครับ
3: ลูกกุยครับ
0: วายถ้าอย่างนั้นผมลอกอลาก่อนกลัวโดนลอกอลูกกุยครับ

0: วัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเดิมจะขอให้สัญญากับท่านว่าถ้าท่านเลือกผมเป็นสอสออีกครั้งผมจะสร้างถนนเข้าหมู่บ้านกำจัดมารศาสนาพัฒนาที่ทำกินขจัดสิ้นคนโกงเชื่อมโยงมิตรประเทศแก้เศรษฐกิจตกต่ำ
1: หันท่านอู้ยังอี้มาหลายเตื้อแล้วนะครับครั้งก่อนก็สัญญาว่าอย่างเอี้ยแต่พอได้เข้าไปเป็นสสก็ปล่อยให้เจ้าบ้านต้องแงนคอรอคอยโชคชะตามาโปรดอย่างเก่าบ่เคยได้อะหยังอย่างท่านว่าสักเตื้อเลยครับ
0: ผมก็ประกาศเป็นหลักการให้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนี่ครับว่าถ้าผมได้เป็นสสผมจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมใครที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของผมผมก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ท่านครับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินข่าวกู้วันนะครับว่ามีการฆ่านักการเมืองกันนักขนาดฆ่ากันเป็นรายวันท่านบ่กลัวกะครับ
0: กลัวครับ
2: แล้วท่านยังบ่าใส่เสื้อเกาะครับ
0: ไม่รู้จะใส่ไปทำไมครับเพราะว่าพวกที่ถูกยิงตายอ่ะก็ใส่เสื้อเกาะทั้งนั้นมันไม่ได้ยิงตัวครับมันยิงหัวครับ

คือเจ้าสืบจะตาก็ห้องเองไปใหญ่แป้งนอกแป้งขันปูมือละกำไม่วันหือก่อนเมื่อกูจะไปเดือนนี้เป็นกระจับตอกแป้งคมช่วยกันแป้งละกะทงก็ตึงน้อยตึงใหญ่มันมาใจฝีมือกระเทยเท่าถามใบถามเงามาเป็นฝีมือของไผแต่งตัวลูกแก้วแถมนาตามวัดตามวาก็มาห้องเองไปกึดแล้วก็เป็นดีทิ

ของเองน้องไปช่วยแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับไปสั่งครับเข้ากับห้องเองไปตัวงานไหนละมันบ่เข้าหัวอกแต่งดอกบ้านทบกับห้องเองไปช่วยฟ้อนเล็บกับห้องเองไปสอนจบกันนะข้าตอนนะจนพออีกก็หวยปากันปากบอนหนอนซอกละไปบอกตำนวดหาข้าเจ้าขายหวยทำดีไผ่ตึงมาหันโปรยมัน

0: น้องสาวบ้านอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่บ้านขี้ดินมีหญ้าหลังคาตากแดด
0: โหน้องนี่อู้ยวนแต
1: ่มาจี้ยวนเราคนไทยเนี่ยกะ
0: น้องเป็นลูกสาวใครยังมาอู้ม่วนแต่ว่าฮะ
1: เป็นลูกพ่อแก้วนามสกุลใจดํา
0: แม่น้องเราชื่ออย่างครับ
1: ชื่อแม่คํานามสกุลตับไม
0: ่อดท้อได้ยินก็นามสกุลป้อน้องถ้าจะใจดีแต
1: ่ดีกะป้อกางออกออกมาตะบานี
0: ่โหป้อน้องโดนคดีอย่างอ่ะน้อง
1: คดีฆ่าและเผาบ่ได้7 8ศพสลบ10ปลายหมู่ที่บ่ตายแจ้งตำรวจทั้งป้อเลยโดนหยับ
0: โหลูกพี่ตีใหญ่ค่ะอย่า

0: น้องมีแฟนแล้วกะครับ
1: ยังบ่มีแต่เจ้า
0: น้องยังบ่ซ้อเหี้ย
1: ซ้อแล้วมันบ่ได้เจ้า
0: น้องเลือกกา
1: บ่เลือกคนอย่างใดเจ้าก็เอาอะฮึมันถูกสเปคเตะ
0: ใครฮู้คนในสเปคของน้องน้องชอบคนอย่างใดครับ
1: คือของฮึบุคคลผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรหรือแบบว่าบนกระเป๋าเสื้อมีกาบนบ่ามีดาวเดินไหลยกยกพกวิทยุกระปืนยืนอยู่บนห้องพักแต่อีน้องก็ฮักแล้วเจ้า
0: เพิ่นยังเพิ่นจะเลือกตั้งจ้ะ

0: น้องแต่งตัวเหมือนนักศึกษาเฮียนอยู่ที่ไหนครับ
1: คือน้องเรียนจบแล้วเจ้า
0: อ๋อตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับ
1: ช่วยป้อทำบัญชีเป็นบางครั้ง
0: ป้อน้องมีบริษัทส่วนตัวกะครับ
1: มาใจเจ้าเป็นกรรมการวัด
0: เออแล้วงานประจำแต่ๆน้องเราทำที่ไหนครับ
1: น้องทำอยู่สวนดอกเจ้า
0: โอ้เป็นพยาบาลกะครับ
1: มาใจเจ้าปลูกดอกช่วยอ้ายอยู่สวนดอกไม่เรียมปุ้น
0: เออนึกว่าเป็นพยาบาล

0: ดีดินั่งสวนอาหารกันเนี้ยเนาะมีดนตรีตัว
1: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
0: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากำเมืองฮึ
1: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เพลงยัง
1: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
0: ก็บะจ่ายบะแห้งบะดี
1: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
0: กระเบิ้มเมื่อคืน
1: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
0: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
1: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
0: แกงโฮ
1: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
0: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกอ่ะ
1: เหรอ

0: อยป้าโยจงไปจงเชียต่อใจ
1: ทุน
0: ฮะ
1: เขาว่าอะไรอ่ะ
2: อ๋อฝนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักกงเนี่ยก็ปอใจแล้วอ่ะ
1: เหรออ ่
2: า
0: เดี๋ยวไปจอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
1: ละนี่อะไรเนี่ย
2: อ๋อฝนบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
0: ไปมั่วกะอัวยิ่งอย่าไปหลีกใจโตเชยเดี๋ยวใช้
1: อะไรยิ่งอย่าต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
2: อ๋อพ้นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
0: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาถูซะค่ะ
2: โอ้อู้ไทยได้กะ
0: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: าโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮาโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: เยสเขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้ถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: เยสเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่านุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: Yes เขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: เด็กหญิงอิ๋วโตขึ้นเธออยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเจ้า
0: ทำไมอยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก
1: เพราะว่ามีชื่อเสียงเจ้าไปตั้งใดคนกูฮู้จักแล้วก็ข้อที่2ได้ตึงสร้อยตึงสตางค์อันที่สำคัญที่สุดได้สตางค์เอาไว้ใจหนี้ธกส.ฮึป้อเจ้า
0: และเด็กชายแดงล่ะโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมอยากเป็นคนครับ
0: อ้าวทุกวันนี้เธอไม่ใช่คนเหรอ
2: ผมไม่แน่ใจครับเพราะตอนเด็กๆ เขาเรียกผมไอ้หมาน้อยพอโตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกผมไอ้หมูอ้วนพอผมโตผมซนเขาก็เรียกว่าซนอย่างกับลิงกับวอกตกลงผมเป็นคนหรือสัตว์กันแน่ครับ
3: โควิดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: อะไรเอ่ยนั่งก็ห้อยยืนก็ห้อยร้อยทั้งร้อยเป็นของผู้ชาย
1: เนคไท
0: ถูกต้องครับเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาทีทำไม
1: เพราะว่าเรามองพร้อมๆกันไม่ได้นะสิ
0: ถูกต้องครับตำรวจยิงผู้ร้ายตายเรียกว่าอะไร
1: วิสามัญฆาตกรรม
0: ถูกต้องครับถ้าคนร้ายยิงตำรวจตายเรียกอะไร
1: ไม่รู
0: ้เรียกปอเต็กตึงเป็ดอะไรปลูกต้นไม้ได้
1: ไม่มี
0: มี
1: แล้วเป็ดอะไรล่ะ
0: เป็ดปักกิ่ง

0: ปอมึงมานะมึงเล่าอย่างเต็มมึงเล่าให้อีแม่เนี่ยเนาะทุกขันทุกตอน
1: อารมณ์ดีละเพราะมีความสุขสนุกละเพราะคิดถึง
0: มันอารมณ์ดีลองหาอย่างมานี
2: ่มา
1: ข้าอย่างอย่างโอ้ย
0: เล่าเลยเล่าเลยตามเต็มมึงหูมึงหันเต่าเสียงเสียง
3: คือว่าคือ
0: พ่อจะไปคือมึงบัดถ้ากลัวอีแม่ไม่นี่ถึงห

นักร้องคนนี้ผิวคล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่ผ่านกรรมการจะบอกให้นะจ๊ะแม่หนู

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอกให้

เลิศในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงมาจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: อีป้อไก่แม่ดำเจ้ามีไหนเหลือกันลูกมันห้องสนันปันปืน
1: มาหุมาหุอีป้อบาหัน
0: บาหันจ้าใดป้อกะไก่ออกบ้านไปบ่เดี๋ยวนี้อีป้อละขายไก่เจ้าวะเนาะ
1: เอออีป้อขาย
0: อีป้อนี่ก็ล่ําไปไก่ลงหางมาตะวานี่ลูกมันยังน้อยอยู่แล้วลูกมันจะอยู่กับไผโหยๆไก่ป้อบ่ข้าง
1: จะไปมาย่อยไก่เนาะไปไก่ไก่ไป

0: ไอ้รางวัลที่หนึ่งนี่บ่ต้องไปถามหามันละหมดหวังนับได้เหลือ2ตัว
1: ตาเล่นอะไรยัง
0: 1ช่องนะ
1: อ๋อ
0: ชม
1: อ่ค่ะเล่น00
0: หวยออก1ช่องแน่นอน
2: รางวัลเลขท้าย2ตัว
0: ครับ
2: เมื่อประจําที่1สิงหาคม
0: ออกแล้ว1ช่องหวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง
1: เว้ยจะไปอู้ศูนย์นะ
0: หวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง1ช่อง1ช่องหนึ่งช่องหวยเป็นเจ้าเออมาออกหนึ่งหนึ่งวิทย์ไปเม็ดเดียว
1: รอดห้อมไปแล้วปู่ตาน
0: จ้างหายจ้างกลวยหัวหน้าเอาใหม่เนาะ

0: หมูเจ้าไปไหนเฮียป่อ
1: ก็มีในคอกหั่นล่ะกะ
0: ไปมีอย่างหั่นอีปอนละไข่หมูเจ้าแหมแล้วอกถึกอกถึกอะหยังถึงบ่ค้างบ่เหลือหยังแล้วขายไปแต่หอยหมด
1: โอ้ยน้ออย่าไปมาให้ใกล้น้อจะไปมาคัดโจกขั่นล่ะบ่จะกันมิดเหล่าช่วยหัวแล้วหรอ

0: านมื้อนี้แต่งโหยอ่ะ
1: งวดนี่เล่นได้รางวัลที่1
0: เอาเลขยัง
1: ชูนชูน2ช่องตัวมันบ่พอเลยถ้าถูกคำนี้ถ้าเลิกออกละออกละชูนชูน2ฟังฟังฟังไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูน2ไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูน2ชุนชุนชอง
2: ห้าห้าหนึ่ง
1: เออ
0: ไอ้ยายตัน
1: ไก่ไปเป็นเช้ามาปุ่น
0: เลือกก็เออประเด็นเนี่ย
1: จึงเทียบมาเป็นเรื่อง
3: สวัสดีครับป้าเลี้ยงตันงวดนี้ถูกหวยก็ครับ
1: อย่าไปมาเล่นนานเนาะ
3: โ
1: หวางดีกับหวยวางรวยกับป้อเมียเนี่ย
3: สนามมวยบ่ไปกันลุง
1: เลิกแล้ว
3: สนามม้าเราไปกัน
1: เลิกแล้ว
3: แล้วห้องเล่าเราไปล่ะ
1: ใช่แล้ว
3: ผมว่าเด้อสาบประมุดคืนมาจ้ะลุงตา
1: เราแน่นอนกว่า

0: เกิดได้เป็นปัจจัยแต่แต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่เมื่อเขียนคิ้วเขียนตายังไม่ยิงฮึยังได้ก็จัดเกิดเป็นปัจจัยอยู่ดีอ่ะพอลบน้องยังค้อนบุกหมู่ว่ะ
1: ตอบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาสกันแน่แน่แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเพีย
2: บ
1: บ้านเ
2: จ้
1: า
2: เพถ้าคนเมืองบอกอู้รับเพจจะอู้เจ้า
0: เอาไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกำกับนี้ลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเพื่อนมาขอวิงบอลเจ้าเพื่อไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนฟ้อนตอนฮับพระป่าที่จะมาวันพุธเจ้า

0: ที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วปอกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาดอมก่อยอีทองอินสลับไปอีนายโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำลากูนั่งรับประปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่ได้ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไรกูถึงมาหาจีนและเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้หลับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเซ็ตแจ๊กูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดเจ็บบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบซิบอะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอย่างเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแย่จะบอกเฮ้ยส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนบอกไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมู่มีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: กันเตียวฟังล่างฟังเหลือจะไปไหนฮะ
1: ก็จะไปบ้านพ่อหลวงนะกะกับบาดคนตุกคนตึกน่ะแล้วสู่ขอเป็นได้พ่อง
0: ผ่านสบายบ่มีปัญหา
1: พ่อหลวงพ่อหลวงอยู่บ้านก
2: ็เออมีเนี้ยยังอย่างจัน
1: ก่อนบาดคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นได้ล่ามเหลือพ่อหลวง
2: เปิ้นว่าบาดผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
1: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยกับอันเดียวกันนะฮะด้วยอย่าฮ้องอย่าย่าพ่อหลวง
2: เอออันก็ตามใจเพิ่งเจอจัน
1: หมู่ปี่หมู่น้องพ่อหลวงอ่ะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเต๋อบัญชีเงินฝากมีเป็นซองสามใบอ่ะและยังผ่านพ่อหลวง
2: โอ้โอ้พ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
1: เฮาฮับจ้างวันค่ำวันค่ำเฮาก็การอุ่นใจน็อกน็อกบ้าผ่านแม่ความว่าใหญ่ๆอ่ะ
2: โอ้อันนี้พ่อหลวงก็บ่ฮู้เหมือนกันเนอ
1: ถามอันยังก็บ่ฮู้สักยังเออ
2: ก็มึงก็ไปอุทธรณ์เอากะจัน
1: โอ้พ่อหลวงจะเฮือเฮาไปอุทธรณ์เฮาบ่ใจนักโทษลูกเฮ้ยอีก็มาเป็นพ่อหลวงฮะ
2: ไอ้จันไอ้จันมันจะมึงให
1: ้เอ้ยหยังไอ้หยังพ่อหลวงจะรังแกประชาชนกะ
2: ไปๆๆไปไกลๆไอ้จันไป

0: เอ๊วันนี้เฮาอย่าไปทางใดเนี่ยจะเอาบัตรคนตุ๊กไปฮูดก็ไก่ซะหน่อยเฮ้ย
1: เฮ้อนั่งจมอย่างจัน
0: อ๋อสวัสดีครับพระหลวงก็นั่งจมเรื่องบัตรคนตุ๊กนะครับพระหลวง
1: ก็มึงอุทธรณ์ผ่านแล้วบ่แจกาจัน
0: อันผ่านนี่ผ่านแต่มันได้บ่เท่ากันนะพระหลวง
1: มันก็ตามระเบียบเปิ้นนะกะไอ้จัน
0: ระเบียบยังไงคนรวยได้300คนตุ๊กได้200อ่ะพ่อหลวง
1: แล้วมึงไปฮู้นี่มา
0: ขอญาติพี่น้องพ่อหลวงอ่ะแปลงบ้านอย่างวังอ่ะรถยนต์มีเป็น 2-3 คันอ่ะได้300อ่ะเฮานี่ขี่รถเครื่องมือ2แก้เด็กบ่บ่ดังอ่ะเมียเฮาฮับจ้างมัดหอมวันค่ำวันค่ำอ่ะชินพ่อออก5ซองปองอ่ะได้200อ่ะ
1: อันก็ไปถามรัฐบาลพุทธเจ้าจ
0: ันถามพ่อหลวงเนี่ยเพราะพ่อหลวงเป็นลูกน้องบ่ลูก
1: ปอปอปอย่างย่างย่างจันไปคนตีคนต่างเลยไปเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกับบัตรคนตุกคนเติกนี่เห็นละไป
0: เออ

0: สวัสดีครับเจ๊อวบคนงาม
1: สวัสดีเจ้าป้าเลี้ยงจันวันนี้เจ้าอะยัง
0: แอนและได้บาร์โค้ดรูปมา2วันของห้องป้าเลี้ยงเอาเฮ้ยแอนอันนี้นะเฮาใครมาฮู้กับเจ๊คนงามมาหมอสักคำนะ
1: ฮะฮู้ทอดอะยังอู้ดีๆนะไอ้จันเดี๋ยวจะโดนแล้วเนอะ
0: เอ๋ก็ฮู้บาร์โค้ดรูปกับเจ๊
1: เออป้าเลี้ยงไอ้จันจะฮู้เอาอะยังเจ้า
0: อันอย่างอื่นเฮาก็บ่ใครมักเท่าใดนะแต่มันสีส้มๆปากหน่อยอ่ะเฮาฮูดนั่นชุดเล็กอ่ะจะได้ก่อฮะ
1: ฮูดเล่าบ่ได้ไอ้จัน
2: เฮ้อเถียงกันยังลําเหลือเสียงดังแตะดังว่าหึ
1: ก็ไอ้จันน่ะกะพ่อหลวงเจ้าบาดคนตุกมาฮูดเอาเล่าอ่ะเฮาบอกว่าบ่ได้บ่ได้อ่ะ
2: เฮ้อไปได้ฮูดจันก็เดี๋ยวเปิ้นจะมายึดบัตรไปนะ
0: อันชุดเล็กบ่ได้เป็นหยังกะหลวง
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้เด็ดขาดไอ้จัน
0: เออบ่ฮูดก็บ่ฮูดอ่ะอันอีในบาดเฮามาได้อยู่200เฮาขอขายเขียวให้พ่อหลวง150
3: บ่ต้องเอาของมันนะปะหลง
0: โอ้เอาแล้ว
2: หั่นๆจันเมียตวยแม้เดือดร้อนหั่นล่ะ
3: กำกึดดีเนาะเอาบัตรคุณตุกมาขายเขียวสื่อคิ้นเหล่าเฮ้ยบัตรจัน
0: โอ้วิทยุโตบัตรท่ามาปากบัตรไผ่บัตรมันทิศที่ไผ่มันอันที่สู่เหรอขายเขียวไปแกงหวยใครอ่ะบ่ว่า
2: โอ้อีมันก็ปอกันเรื่องกูนะกะจัน
0: เออป้อหลวงก็เหมือนกันน่ะบ่เข้าใจคนเฮาต้องบอกเฮาส้มปากเฮาส้มปาก
2: บัดคนตุกเปิ้นเอามาฮื้อฮูดเอาของกินของใจมาใจในบ้านในจองเปิ้นบ่ใจเฮามาฮูดเหล้าฮูดหวยกันอย่างอีป้าหลวงจะยึดแล้วเนอะ
0: เฮาได้ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาจะขายเขียวป้าหลวงอ่ะอุ้มฮู้เรื่องอ่ะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได
0: ้ได้บัดก็ฮูดบ่ได้ดังใจ
2: เฮ้อบ้านี้เหรอ

เจอเจ้าเข้ามาตั้งในเลยเจ้าไผ่เจ็บไผ่ปวดจะบีบจะนวดเฮามีสุดครบโดนหมาไล่ครบเมียตบเมียตีพ่อหนีไปแอวเตียวมาแปรบ้านแม่การฟาดหัวโดนผัวป้นตีนี่ใส่บ่ดีเตาะเมียเจ้าบ้านการมาหาหมอนวดปั๊บเตียวปอคุณหมอป้นนวดตึงทหารตำรวจมานวดได้หมดเจ้า

0: บล่าคดเข้ามาเนี่ยมาแปลงหน้าอย่างปู่ตาผัวเมียคดเข้ามาแล
1: ่อะไรเป็นขดครับคุณป้า
0: ขดก็แปลว่าขยับเข้ามาชิ
1: เอ๊ะคำเมืองที่เขาว่าจุหมาน้อยขึ้นดอยเนี่ยแปลว่าอะไรครับ
0: จุหมาน้อยขึ้นดอยก็แปลว่าหลอกชูนักตัวเล็กขึ้นภูเขานะชิ
1: อือฮึ
0: จะไปอู้แล้วนะบ่ใช่มาแปลภาษามาจะนวดท่าพี่เชษฐ์ถือถ้าชาวพานโค้งนี่ชาวฝ่ายได้นวดแล้วติดใจเชียวละ
1: ผมเคยนวดนะครับป้าแต่ว่าป้าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไหวหรือครับ
0: อายุไม่สำคัญแต่ผลงานถูกใจปีนี้ป้าได้67ป้าแฉมๆเดือน
1: โอ้โห
0: วันบ่ต้องบอกอ่ะบ่ใช่หมอดูเน
1: า
0: ะ
1: แต่อายุขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเลิกได้แล้วนะครับ
0: เลิกบ่ได้ไอ้แม่เป็นดาวที่นี่เช่ละอ่อนเขาเรียกว่าแม่ครูเชียวนะ
1: แต่ไหวจริงนะครับป้า
0: ไหวนะโอ้ย
1: งั้นโอเคครับ
0: มีวันนั้นเนี่ยผัดไปกำหัวเข่าแปดโมงหยุดงานไป7 วันกำลังมาวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยมันมันมัน

0: อะไรละละปิปิอันนี้มันท่าอย่างนะครับพี่เนี่ย
1: อันนี้จะนวดแกนตานะเจ้าแล้วลงไปตังข้อศอกซ้ายข้อศอกขวาช่วยก็หายปวดหายเมื่อยข้อสำคัญแก้โรคสันนิบาตปากบิดปากเบี้ยวได้เจ้า
0: แต่ว่าพี่
1: เจ้า
0: เอ๊ยไอ้ปู่ตาข้างบ้านผมในปากมันเบี้ยวน่ะผมจะเอามานวดนี่มันจะหายวะฮะพี
1: ่โอ้ถ้าเปิ่นเปลี่ยนมือก็บ่หายไอ้อย่างไอ้นี่ยังแขวนนี่พอจะแก้ได
0: ้เป็น
1: ไรเพราะปากไอ้กำลังเริ่มบึน
0: ฮอกอะไรละละโอ้แล้วท่าไม้นะพี่มันท่าอย่างไร
1: อันนี้นวดราวนมซ้ายจะไปตังขวานะเจ้านี่นี่แล้วไหลลงไปตังขี้ข้างซ้ายแล้วขี้ข้างขวาเนี่ยเจ้านี่นี่โอ้ยโอ้โ
0: หอะไรละ
1: หวนมาหวนมาอันนี้ท่านี้แก้นอนบรรลับเจ้า
0: พี่แล้วจะมีท่าไหนฮะพี่ที่นวดแล้วหายก็เตืองหาเมียเก่าที่เขาลากกันไปอ่ะพี
1: ่กินยาตายได้ก็ให้
0: ไปแข็งไปกันฮะ

0: น้องคำแปงกี่ข้อแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบายูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงป้อยหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตัวเจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอา

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมารับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายอีกแล้วหมอหนึ่งโอ้ล้วงไส้หมอหนึ่งไปล้วงซอน

0: อู้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะจนงัวจนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวจนควายจนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมถ้าบ่อายบักขัดคองข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งถางตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: า
0: ะ
1: อันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเด้อลุงอ้ายลุงอ้าย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแป้งลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: เอ้ยแม่ไอ้ม้อย
1: เฮ้ย
0: กันเดือน้ำควายกำเนอควายไปได้กินน้ำเตื้ออ
1: ีป้อจะเมือแล้วกางจะไปงื้อเปิ้นเมือเตื้อกินข้าวแล้งเหนียก่อนแถมบืดไอจะไปทรง
2: เอาแถมลายอย่างแล้วหมอนึกว่าเอาน้ำเพื่อควายกำหมอนึกว่าจะไปฮื้อเมือเตื้อกำเดียวไอจะไปทรงมันอู้เข้ากันรูปอย่างเอลูเปิ้นมีกู้สร้างกู้สมเขานี่เป็นกู้หูกู้หนวก

Hello you. Why whiskey too big? Tamarind too fuck. Speak Thai แปลว่าสวัสดีเพื่อนเล่าข่าวสองก๊กมะขามน้อยสองฟักโอเคโอเค

0: น้องบิ๊ก
1: ครับผม
0: อันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นาก็อย่างที่เฮาอู้กันไว้ล่ะเนาะ
1: ครับ
0: อันปี้นี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะ
1: พ
0: ี่ตัวคนเดียวผัวพี่ตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองพี่เต็มจองห้องหอกิจการพี่ก็มีหลายอย่างพี่หันน้องบิ๊กเนี่
1: ย
0: หุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของพี่ได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับพี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหพี่อู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัว
0: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: ีเกยมานอนได้ละไอ้เดิกมาแล้วนะเก่าหลังให้พี่กำ
1: พี่ผมมาสบายครับ
2: ฮะมาสบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง200,500มาอยู่ด้วยกันได้3 เดือนไปมาสบายตลอดไปเนี่ยกันไปเนี่ยงานไปเนี่ยอย่างซักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ให้กำเดียวก็มาสบาย
1: ก็ผมมาสบายอะพี
2: ่ยังไอ้เบ๊กเลิกกันเหี้ยยังอีล้ำเหลืออารมณ์บัดดี

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะจ๊ะตัวเก่าไปพอใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงบัดรอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปบัดเนี้ยการบัดเนี้ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแทบแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ก็ถูกนะ
0: บ่ถูกแกไหน
2: ก็ตอนที่พี่เข้าได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก่อนหรอก
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ําบึกไผจะไปฮู้ว่าเป็ดหยังเอ้พี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหีย
2: บาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแถม 250,000
0: อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเงาตอนมาก็250,000ตอนไปจะเอาแหม250,000เอาเอาสตางค์นี่ขจายไปขจายไปไว้ๆ
1: ขอบคุณครับพี่ก็ผมบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปไหม

0: ไอ้อินสั่งเข้ามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โหทองมาเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่เป็นต้องการของเก่านะมี1เต่าฮับ2ใบสาวญี่ปุ่น3อุ้ง2หู4เงินหาง5สตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับทั้งง่างเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮามื้อเข้าบ้านได้เป็น7 8วันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเต่าฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้ง2หูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเชื่ออ้ายกะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกาเออนายกองเออปากกลางเก้าโมงที่ร้านยาดองเนาะก็ได้ปากกลางก็ได้ปากกลางโอเคโอเค
1: ไปโทรมาอิน
0: ทองจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก้าแถมมาเนาะไออินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกรรมเพื่อจะมาตอดพับปลา
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หั่นก่อนเตอะทำเหมือนได้กอดได้ไอขอไปติดต่อเรื่องใบสาวญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอนัดเปิ้นไว้เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งมุ่งแล้วนะ
1: โอ้มาได้กับเงินแสนร้อยมามุ่งมุ่งได้เป็นปีข้าบ้านได้เงินสักบาทกล้าโทรศัพท์เสียงจะเป็นหมื่นกล้าหมูน้อยก็เพราะบ้านกล้าอย่าตื้อบ้าเต้าบ้าเปียง

0: ข้าพ่อให้ขอเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไป4-500ให้หมดบ่มีบ่มีจะเอาเงินไปหยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้จะไปกวยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะถ้าไม่ได้500เอาขอ3
1: บ่มีบ่มีเดือนนี้80บาทจะพื้นลูกไปโรงเรียนฟังกระพนหูกะ
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงิน100มามุ่งๆแล้วนะ
1: เงิน100มามุ่งๆนี่ได้กระจ่างเด้อมันบ่มี

0: ไออินเฮามาขอเปิ่งป้าอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเนอะ
1: โหมานอนบ้านไอเหรอ
0: เมียเฮามือเข้าบ้านได้7วันนะเพราะมาเป็นในหน้าตัวไออินเนี่ยกะ
1: ไอก็เหมือนกันลุงเมียไอก็เพิ่งเข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ย
0: รถเครื่องไออินมีไหนเฮาไปนอนบ้านเปื่อนเฮาติพะเยาสัก3คืนบ่
1: โหรถไอชี้บ่ได้เดียวเมียไอเอามีดฟันบ่ฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงก็บักขามันชี้บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนมื้อคืนเนี่ย
1: มานอนไหนล่ะเขาเตียวไปเตียวมาแต่ขนูนี่คือมันแจ้งเหี้ยก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเออ

0: ปกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อูเล่นบ่ได้เจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปกาขายจะซื้อถึงหมูถึงปกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หาอย่างมาแปลงจะห้องใหม่เหรอ
2: เ
0: อ้ยห้องราคาไปใจห้องเสียงหมู
1: โอ้ราคานี่บ่แปลงแล้วเน้อหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเน้อ
0: โอเคจ้าหมูก็น่าฮักคนก็น่าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกก้าหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูบ่ใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮือประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่ฮะมันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกำอ้
0: าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจำชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานั่งโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อนี่แหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ไอ้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันย่ํามานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนั้นนักขนาดเจ้าหันมันหล่อดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอินนั่นคนขับรถปิกไปเหยียก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮือพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงนี่กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาแล้วเจ้า

0: สู้ๆวันนี้ก่อนวันนี้ไปซ่อสตางค์ไว้นะฮือสู้ไปเป็นหน้าม้าข้าจะเป็นเจ้ามือแตงน้ำเต้าปูป๋า
1: เล่นเฮ้อใดเนอสู
0: ้อุ๋ยนะ
1: เฮ้อคนหยับใดเนอ
0: เฮ้ยมือระดับนี้แล้ว
1: มาละ
0: คนมาละมาละเจอนะครับเจอนะครับเจอเลยครับเจอแล้วครับน้ำเต้าปูป๋าครับมาแล้วครับตาดีก็ได้ตาใบก็เสียเจอเลยครับมีตะไดบ้านเจอเลยครับเจอ
2: บ่ได้ยังกันนี
1: ่ลุงลุงเนี่ยตะกี้นะเจ้าแตงน้ำเต้าปูป๋าเจ้าให้ตังอยู่10บาทแตง2กรัมได้ถึง800ก่อนลุง
2: อีน้อยนี่นะ
1: เจ้า
2: น้ำเต้าปูป๋า
1: ลองบ
3: ่ทําหมดเลยครับลุงจะ
2: เจ้ามืออั้นก็บ่ได้เนี่ย
3: โอ้เจ้ามือบ่อั้นใช้กระสอบกิ้งเข้ามาเลย
2: เอ้น้ําเต้าปูป๋านี่มันหลายประตูแล้วไปเอาออกสักตัวบ่ได้กะฮะ
3: มันมีปัญหาครับเอาน้ําเต้าออกเหลือกับปูกับป๋าลุงจะแต่งหยังเจอ
2: ถ้าว่าถูกปูนี่ได้เท่าไหร
3: ่ลุงแต่ง10บาทภูมิใจร้อยเลยนะครับ
2: นี่บ่
3: เอาเลย
2: เอ้าอั้นลงปูปั้น
3: ลุงแตงปูปั้นไผ่จะต้อยมาแถมไผ่จะต้อยแถมเอาละเน้อแล้วเน้อจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเปิดเลยออกป๋า
2: เออ
1: ต้อยลุงต้อยใหม่จ้างตายจ้างต้อย
3: เอาแถมลุง
2: เอาแถมลุง
1: เอาเลย
2: เอาป่ะต้อยป่ะมันจะหมกได้ต้อยป่ะต้อย
4: เอาเลย

0: ถ้าดวงบัดเดโจโลดแตงก็เสียงบ่เป็นไรอย่ากะจินี
1: ่อ๋อลุงจ้างตายจ้างตวยนะลุงปุ๊บเดี๋ยวมันหูเรื่องไปเลยกะเจ้าตะกี้ก็ยังเอี้ยยังลุงเน
0: ี่
1: ย
0: เอี้ยบ
1: ่เอาเลยครับตวยไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันถึงได้
0: จ้างตายจ้างตวยเสียมันบ่ปีกมาชักกำก็บ่มีชักยังล่ะบ่เฮ้ย
2: ต้องห่วงลุงบ่ต้องห่วงลุงแตงแหมกำเดียวโจ๊กเป็นของลุงฟุกไปเลย
0: ตะกี้ออกอย่างออกป่า
2: ตะกี้ออกป่าเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ
0: ปู่กับลุงนี่มันให้บัดทุกชะโลกเอ้าแตงป่าทำปั้นปัดปัดเราอ้อนคนนี้รีบมาต้องเราปัดปัด
2: มาไผ่มาตัวแล้วบอกไผ่มาตัวแล้วจะเปิด
0: นะปัดปัด
1: เปิดเลย
2: มีไผ่ตัวเนาะ
0: เออ
2: เปิดแล้วเนอะเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วออกมาแล้วปูครับแม่ขา
0: เอาละบ่เฮ้ยเสียงปั้นปูก็ได้ปลาก็ได
1: ้ตัวใหม่ลุงตัวใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอจุดกึดแจกก่อนขอกึดแจกก่อนเด้อขอกึดแจกก่อน

0: บัดเดียวนี้นะอู้ดําชื่ออีลุงยอกช่องกรรมนี่เสียงไปช่องปันนี่บ้าบาละก็บ่เฮ้ย
1: มาต้องเสียใจลูกมาต้องเสียใจ
2: แตง
1: ไม้แตงไม้
0: จะเลิกก็เสียดายอันเก่าแต่เนื้อถามแต่เจ้ามืออ
1: ่ะยัง
0: สมมุติว่าแตงปู่นี่ถูกนี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายไปเลยเต็มที่ลุง
0: แตงป่านี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายเต็มที่ลุงแตงปันผมจ่ายหมื่น
0: นี่นะ
1: เออ
0: ตะกี้เสียงไป 2,000
1: จะแตงยังได้ก็ได้ตามใจลุงนะ
0: นี่นะ
2: ลงเลยลุง
0: เลยอันเอาปู่ปันป่าปันมันจะมองใดบ้าง
2: เฮ้ยยังไงมันแตงสองประตูกันนะวกตั้งหน้าตั้งหลังสวยนี่ไ
3: หนขาเกียมไปแล้วจะไปเดือดร้อน
0: เอาพร้อมแล้วยังเปิดเปิดมันจะบอกใครมันจะหนีไปไหน
1: ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ
0: ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
1: ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
0: ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอันยังนี่ตีนมาจากกันได้เหรอ
1: เนี่ยพี่น้องชาวบ้านหันก่อนการพนันน่ะถ้าบาดเจ็บก็ต้องตายอันนี้อันยังเอาตีนมาดีดกันโบ๊ะโบ๊ะบะบะมันเป็นแมงเบาน้ำและอันนั้นอันยังทำอ่ะ
4: จักกี
1: ้โอ้โลโลโลโลโลเป็นปูนั้นมาได้เนอะมาเอาตีนเตะลงเป็นป้าสกรรมเนอะจะโกกเอาหัวไว้ติ่งคอไว้ติ่งกับหมอ
0: เนี่ยแมงเบาน้ำจำไว้

น้ำปิงไหลแล้วบ่แผ่วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้องซังบ่เก่าเดิมทีมีเหือท่อเก่าขึ้นล่องจำแพพายใครจะไปซื้อใครจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นสั้นไหลบ่อัน

มาบัดเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลงน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมู่เป็นกกแปนหม้อนหกปกบ้านปกเวียงเป็นจะได้บ่ว่างบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงหวอยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮ้วบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้หัวตายฟาดกิ่งฟังก่อนพี่น้อง

0: ี่ยประเภทได้หน้าแล้วดึงหลังยาว
1: ตั้งหน้ามาหันสัตว
0: ์แล้วก็เบี้ยประเภทนี้ยาว

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พระญาติเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บและแคบคำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอาขับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มคือ2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นบ่หกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็คงบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องคือคําป๋องคําป้อนั่นเนี่ย

0: ังหนูจะไปไหน
1: อีชื่อคางมาลายชื่อคาง
0: รู้แล้วชื่อคางแล้วลือจะไปไหน
2: อ
0: ัน
2: คือผมลาเสียว่าจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม่ครับ
1: แม่อีแม่สบายอีลาว่าว่าก็เอาตังค์ให้อีเรื่องทางไป500บัก
0: อายย่าเรื่องทางมาลาย500จ่ายเงินอวยไม่รู้จักจิเมื่อไหร่ลือถึงจะรวยฮะเอา500บักมาเอ้า20บักไป
2: มันจะไปปออย่างซอก
0: ปอป่าเลอะลือไปขอขึ้นลก10ล้อเลือกซื้อกระทิงแรงให้มัง1ขวกนะสิก2บาทที่เหลืออีก8บาทลือก็ให้แม่ลือไปสิกยาสิ
2: มัน8บาทมันจะไปปออย่างซ
0: ้อจะไปมาเหลือซ้อนะลือเอาให้แม่ลือสิกยาที่เทคสบางผ่านแหนกสิกยาหมาเข็มละสิกก็บาท
2: ก็มันเหลือ8บาทอะมันจะไปปออย่างซ้อ
0: ก็หมามังมี4ขาแม่ลือมี2ขาก็เสียครึ่งเลี้ยวมังก็แม่งเลี้ยวล้ออ
1: ากิมเฮียงแม่อาคังอีเป็งโคงนะมาไล่เป็งหมา
2: โอ้เสียสั่งลุยซ่อสั่งถอยขี้เหนียวขนาด

0: อากิมฮังเฮียรับคงงังมาอีกหนึ่งคงนะอีชื่ออาขวังใจ
1: อ้ายยาขวังใจหรือขวังจงวะผมก่อยยางหนวกก่อยยาวใส่แว่นตาดำหอไม่ลีเหมืองไอตีใหญ
0: ่อีเพ่งแฟช่าง
1: หลูหน้ามังนะเหมืองลูกอาชาเหลียงข้างบ้างพี่มังไห้ไห้ชอบแอลเทคแล้วชอบไปตีไปต่อยกับเขาหรือรับคงงางแบบนี้แพงก่อแพงเงิงเดืองก่อสูง
0: ว่าอึมใจ
1: ว่าจะรับพวกต่างลาวพวกอพยพปายากว่าถูกกว่าเรื่องคงงางเนี่ยว่าจะจากกลางเองหรือไม่ต้องยุ่ง
0: ว่าตามใจเลือกก็แล้วกลางอาคิมยัง

0: แหวงเพชรหนาหลีกาหยกประจำตะกุงมังเอาไปหมดแล้ว
1: ลีซี่ลีซี่อากิมยังมังไม่ปักคอหรือตายก็ลีแล้วนะเห็นไหมเห็นกับของถูกถูกเปิงพวกต่างล่ามังเต็มบ้างเต็มเมืองอ่ะไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศซากที่จะตามมาพวกอีนานาลือลือหรือเปล่าอีพวกไทยก็ไม่ซัก
0: หรือกับว่าก็พวกไม่ซักอ่ะ
1: เหม่งแล้วเออแต่ว่าเป็นคงสังชาติไทยนะมีใบเรียบร้อยแต่พวกอีซี่หรือเห็นไหมอีไล่กักขนาดไหนขนาดสถังทุ่งนะอียังเข้าไปยึกแล้วโรงพยาบาลที่หลักบุรีเห็นไหมคงใครมีเป็นร้อยร้อยอียังเข้าไปยึกไล่อ่ะเนี่ยแต่ปลาเหลียวนี่นะเจ้าหน้าที่นะเขาอนุญาตให้อีทั้ง10คงเนี่ยอยู่เมืองไทยไล่ตลอดไปเลย
0: อีอยู่ยังไงและอยู่ที่ไหน
1: เออเขาเอาอีใส่ลงนะแล้วบกปูงฝังป่าเหี้ยวเรียบร้อยทั้ง10คงเนี่ย
0: ไอ้ย่าอีสีเหลียวนี่ว่ะ
1: ใจเง๋เก๋

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านกระผมนายทรงนมนามสกุลอารมณ์บจอยพักค้านพ่องบ่ค้านพ่องสอสอควรใจพี่น้องเจ้าให้เจ้านาวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาท่านมีปัญหาอันใดเชิญถามผมได้ผมยินดีจะตอบเพื่อท่านและยินดีจะรับใจเมื่อท่านมีปัญหาเพื่อความผาสุกของพี่น้องผมยินดีจะรับข้อมูลและปัญหาของพี่น้องใครมีอะไรยังเชิญถามผมได้เลยครับ

0: สวัสดีครับท่านชอชอผมลุงนายจ๋อยนามสกุลสามก้งผมขอท่านถามโอ้ยถามท่านชอชอว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 12% 15% สมมุติว่าสินค้าขึ้นราคาตัวมาแล้วผมขอถามท่านชอชอว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างผมนี่สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ทางรัฐก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วจะระงับบ่อฮื้อของขึ้นราคา
0: จะระงับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ผมคิดว่าประมาณ 80% ครับ
0: ลุงคิดเดียวต่อมึงเอาบาทเดียวผมว่าบ่เกิน 10% แน่
1: ๆมันเป็นจะได้ที่ลุงว่าบ่เกิน 10%
0: ขนาดหวยรัฐบาลใบละ40บาทเขาป้ากันขาย44 45ยังแก้ไขกันบ่ได้แม่นก่อของเฮา
2: แม่นแล้ว

0: สวัสดีครับท่านชอชอชมนม
1: ทรงนมทรงนมบ่ใช่ชมนม
0: เออขอโทษท่านชอชอลุงจื้อผมนายเปี้ยน้ำฉกูลปิ๋วปากวอดขอถามท่านชอชอว่าที่ท่านชอชออู้ตะกี้ว่าปีนี้เป็นปีอนุรักษ์มรดกไทยขอฮือหมู่เฮาช่วยกันอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยและประเพณีนั้นแต่แล้วเป็นจะใดมีการประกวดนางงามนุ่งชุดอาบน้ำถ่ายทอดออกทีวีลุงอยากทราบว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าลุงขอถามเตี้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับลุงเปี้ยที่เสนอข้อคิดเห็นมาผมจะรับเอาไปพิจารณาและเสนอที่ประชุมต่อไปอ้าวหมู่เฮาขอตบมือลุงเปี้ยสักคำเหรอที่มีความคิดเห็น

0: สวัสดีครับท่านชอชอลุงจื่อนายเปิบนามจักกูลเมาล่องกองลุงอยากจะถามท่านชอชอชักหน่อยล่ะครับ
1: ลุงมีปัญหาอย่างถามมาได้เลยครับ
0: ลุงก็มีปัญหาอย่างเก่าคือลูกหลานเขาฝากคือลุงมาถามคือว่าปีนี้เป็นปีที่ฟ้าฝนตกดีตกนักจนพอเกิดน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยทางรัฐบาลก็คือความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วราคาน้ำประปาจะลดเมื่อใดแม่นก็

0: ล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสสคนเก่าของพ่อแม่พี่น้องนายชำนาญการลบลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดี
1: แล้วมันเป็นพักอะไรอย่างนั้น
0: เออนะถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพักสายตาธนะคนดีและผมเป็นสสพี่น้องจะได้นอนตาลับอย่างสบายผมจะมาแก้ปัญหาและมีนโยบายพิเศษมาฝากพ่อแม่พี่น้องตัววันนี
1: ้แล้วนโยบายมันมีอะไรอย่างพ่อครับเนี่ย
0: นโยบายของพักสายตาธนะคนดีคือพัฒนารากหญ้าประชาอยู่เย็นเน้นสิทธิสตรีปลอดหนี้ยั่งยืน

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแหมแล้วครับผมนายชำนาญการลบหลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดีมาปะแหมแล้ว
1: ท่านครับนโยบายท่านมีเหรอพ่อครับ
0: เรื่องนโยบายผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันวันนี้นะครับคำว่าพัฒนารากหญ้าคือเฮาจะระดมทุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมเงินกันไปซื้อปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใส่หญ้าให้มันเจริญงอกงามเต็มหมู่บ้านเฮาก็หญ้าต่อไปจะเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลก
1: โอ้จะแ
0: จ๊ะเออเชื่อกะประชาอยู่เย็นคือต่อไปบ้านเฮานี้จะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปทางใดไปซ้ายก็ป้าน้ำไปขวาก็ป้าน้ำไปทางหน้าก็ป้าน้ำจะเจริญแน่นอนพี่น้องในส่วนให้ของหมู่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำครับและก็เน้นสิทธิสตรีต่อไปงานบ้านงานเฮือนทำกับข้าวเก็บเฮือนถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกเฮาจะฮึ่มพอใจเป็นคนทำส่วนการก่อสร้างแบกปูนขึ้นลำไยเนี่ยให้เนี่ยนะเนี่ยสวนหาเงินเฮาจะฮึ่มเกียรติไม่ยิงเป็นคนเนี่ยแล้วกระเทยมือเฮาจะแย่ได้จะเอาไปไว้ไหน
2: ส่วนกระเทยเฮาจะยุ่งยองฮึ่มเป็นหน่วยให้ความสุขยำฉุกเฉิน

0: ล้ว
1: เฮ้ยเฮ้ยฮะบ้านขี้มีไหนขนาด
2: โอ้ยลอยไปตัวน้ำบนละเหลือก็กลุ่มขนาดขนา
1: ดโอ้ยอย่างอันลำเหลือกันเนี่ย
2: มีไผมาพอมากอย
1: แล้วถ้าสอสอนเตียนปัญหาเสียงขนาดแล้วมีไหนบ้าง
2: ก็แน
3: ่เราหมูเฮาสอสอนมาด้วย
4: สวัสดีครับสวัสดีครับป้อมพี่น้องครับผมนายชำนาญการลบลีกมาเห็นแล้วครับสสพักสายตาเธอหน้าคนดี
2: คนเดียวอย่างนั้นน้ำท่วมได้แต่2ปีแล้วไผ่มันบ่พอมากอยน่ะนี่ได้เนี่ย
4: โอ้น้ำท่วมนี่ผมขออนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ
2: โอ้ยมันแจ๊ดนะแจ๊ดว่ะ
4: เออนะเชื่อผมกะ
1: ทั้งสสมาเดียวเนี่ยป่ามันยันลาบขึ้นเต็มบ้านเต็มจองเต็มหมู่บ้านขึ้นเต็มห้องนอนพูดเนี่ยจะย่างได้ดีแน่มาเดียวเนี่ยจะย่างได
4: ้ผมก็ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วครับ
2: แล้วมาเดียวเนี่ยเจ้าบ้านเป็นหนี้เป็นสินยิ่งจะได้เนี่ย
4: ก็บอกแล้วไงครับว่าปลอดหนี้ยั่งยืน
2: ยั่งยืนจะได้เจ้าบ้านจะไหนหมดแล้วเนี่ย
4: ลองทำเรื่องเสนอมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลองไปขออนุมัติจากเบื้องบนดู
2: เบื้องบนโยมพระบาลนะคะ
4: ครับ
2: โอ้สอทีแรกอะไม่รู้สมัยแรกมาเลือกแล้ว
4: เออนะเชื่อกะ
1: เอ้ายังมาเชื่อกะอยู่

0: เอ้บ่เฮาอยู่บ่ได้หาเรื่องอย่างที่ตื่นเต้นตื่นเต้นทําบ
1: ่เออ
0: แต่อย่างดีกว่า
2: อย่างดี
0: กว่าเอาอย่างงี้เอาอย่างงี
2: ้อย่าง
0: นี่เลยเดี๋ยวเราฟังเรื่องผีกันดีกว่า
3: ฟังที่ไหน
0: เอาจากโทรศัพท์ไงกดไปที่ผีคอลเซ็นเตอร์กดนี่เลยนะดอกจัน9999ดอกจันอีกที
3: เพื่อนจะเล่าเรื่องผีให้ฟังอ่ะ
0: โอ้โหมันเป็นผีคอลเซ็นเตอร์นี่มีเรื่องผีเรื่องสนุกสนุกด้วย
3: เออเอาอีบ่ะ
2: อะไร
3: ปิดไฟให้มันได้บรรยากาศ
2: เออ
3: เนาะน้ำโกมเอา
2: เออ
3: ลองกดพอ
2: กด
3: เออ
0: ครับเลย
3: ครับ
0: ติดแล้ว
2: เปิด
3: แ
2: ฟนฟี
3: เปิดแฟนฟีเอานั่งลง
2: โอ้
0: ใครโทษมาไอ้เหินต้น
3: แค่ไม่ได้ต้น
0: ไอ้ขี้หลังเงาป่ะเปิดไฟ

0: นี่เฮิร์นคิงคิงมาโต๊ะเห็นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยนะเพื่อนฟังให้ฟังกันฮะ
2: สวัสดีเจ้าผีคอลเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับเจ้าอยากฟังผีไทยกด1ผีฝรั่งกด2ผีจีนกด3
3: เฮ้ยนี่เลยกด1เลยฟังผีไทย
1: ฟังผีไทยเนาะโอเคกด1
2: ผีปกกะลงกด1ผีม้าบ้องกด2ผีตายทั้งกลมกด3
3: โอ้นี่เลยเฮ้ยนะเอาฟังผีตายทั้งกลมเลยกด3
1: น่ากลัวนะ
3: ผีตายทั้งกลม
1: เออน่ากลัวนะ
2: ผีตายทั้งกลมลูกป้าจายกด1ผีตายทั้งกลมลูกแม่ยิงกด2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดกด3
1: เออนั่นเตอแล้วไม่ได้จะได้ฟังสักเตอเนี่ย
3: โอ้ใจเย็นๆเด็กของดีเดี๋ยวก็ได้ฟังเหิน
1: ก็มันเมินเกินสตางค์ให้จะเสี่ยงเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวได้ฟังเองแหละ
1: นี่มาเมินแต่เมินแหวะอีล่ำมาเหลือเออนั่นขี้แมสทำละเบย
3: เอาแล้วเปิดไป

0: โอ้ยมาเมินแตะเมินนัวบ่เฮิดบ่ได้จะได้ฟังน่ะเขาฟังผีกว่าเขาฟังขี้กว่าขี้นี
1: ่เงียบๆฟังๆฟังฟัง
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายกด1
0: โอ้
2: ผีตายทั้งกลมสืบไปทางไหนติ
1: งเออกินกับใจเย็นๆกัน
2: 2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิงกด3
0: เออกด3ก็ได้ป่ะ
1: เ
0: ออ
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง4เดือนกด1
0: โอ้ไอ้ยังเค้
2: า
0: เลิกทําเด้อ
2: ผีตายท
0: ั้
2: งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง5เดือน
1: ไหนก็ฟัง
2: มาแล้วหรอก2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง6เดือนกด3
0: เออนั่นอ้าวหำล่ะโอ้ยมาได้ให้อยู่ได้ฟังอย่าตบโทรศัพท์คว้างให้ดิก่ะกด3ก็ได้ป่ะ
1: เออ3มา3
2: รอสักกรรมนะเจ้าขณะนี้ผีคอลเซ็นเตอร์กำลังต่อสายอยู่ขอสุมาตะเจ้าผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าใจไม่ยิง6เดือนสายยังบ่ว่างกรุณาติดต่อมาใหม่ค่าบริการนาทีละ20บาทขอบคุณเจ้า
0: โอ้ฟังตั้งแต่เจ้าอย่างเมินแตะเมินว่าสตางค์ก็เสี่ยงโทรศัพท์เนี่ยบ่บ่มีผีแม่นออกมาสักตัวแม่นออกมาก็ขี้ฮะเนี่ย
3: เอ้ยอันขี้ก็ไปขี้ก่อนไป

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆไปไปไปเลยจ้าต่อ
0: ค่อพี่เขยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะปิกก่อนเนอร
2: ์ปิกเตอร
0: ์พี่เขยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอร์พี่เขยนะพี่เขยบ่ใจมีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่ำใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นและเจ้ามีอะไรยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครไปก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอพี่เขยนะมันจะมีสิทธิ์อย่างในตัวล่า
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา